0: เหมือนกับ Samsung ประกันชีวิตกันนะครับ
1: Green Wave 106.5 FM Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
2: ้ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะเวียดนามออกมาคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมของต่างชาติในหมู่เกาะพาราเซลทะเลจีนใต้หลังมีรายงานพบสิ่งก่อสร้างใหม่ของจีนบนเกาะหยากงซึ่งเวียดนามเรียกว่าเกาะบาบาใกล้แนวปะการังแอนติโลปนักวิเคราะห์มองนะคะว่าอาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามระบุว่าได้ยื่นหนังสือประท้วงอย่างจริงจังพร้อมเรียกร้องให้ยุติกิจกรรมดังกล่าวทันทีเวียดนามย้ำนะคะว่ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศรองรับการอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะพาราเซลและระบุว่ากิจกรรมของจีนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเวียดนามเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายค่ะ8นาฬิกากลับมาติดตาม Green News กับคุณสุทินาทองชื่นนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: ช่วยโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: สวัสดีเช้าวันจันทร์ทุกคนและสวัสดีปณิตาด้วยนะจ๊ะ Welcome back
2: นี่เข้ารายการแล้ว
1: เข้าแล้วเข้าแล้วเข้ารายการค่ะ
2: หนูกลับจากฮ่องกงค่ะ
1: อ๋อเหรอพี่ที่มาเหรอ
2: หนูไปแล้วหนูก็รีบกลับก่อนค่ะเพราะ
1: ต้อง
2: จัดรายการพี่สิ่งที่แปลกมากสำหรับตัวหนูเลยนะตั้งแต่เกิดมาในชีวิตพี่อั๋นหนิงบินนะคะเข้าประเทศฮ่องกง
1: ครับฮ่องกงไม่ใช่ประเทศเอาใหม
2: ่เอาใหม่ฮ่องกงเป็น
1: ฮ่องกงเป็นฮ่องกง
2: เป็นฮ่องกงโอเคบินไปฮ่องกงปกติเราจะเจอแต่ความวุ่นวายแล้วโดยเฉพาะสนามบินเราจะเจอการต่อคิวที่ยาวนานมากอย่างต่ำๆต้องมี1ชั่วโมงนี่หนูไม่ต้องต่อคิวอะไรใดๆแล้วเดินผ่านได้เลย
1: โล่งเหรอคนน้อยเหรอ
2: คนน้อยมากสิ่งที่แปลกหรือแม้กระทั่งตอนกลับเข้าประเทศไทยหนูเดินเข้ามาเสร็จแล้วหนูถามว่าฉันกำลังอยู่ที่ไหนเนี่ยใช่ประเทศไทยหรือเปล่าเงียบมากพี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
1: อ่ะพี่เขาบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพัทยาเงียบมากเลยอ่ะ
2: พี่เงียบซะจนหนูตกใจเลยอ่ะ
1: ทั้งที่มันเป็นวิกเงินเดือนออกแล้วนะ
2: ใช่
1: แต่ตอนพี่ขับรถไปอ่ะรถติดนะพี่ก็อู้น่าจะคึกคักเวลาแบบขับรถไปพัทยาแล้วรถติดเนี่ยก็แบบมันก็หงุดหงิดในความรถติดแต่เราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยปลายทางไปช่วยกันเถอะป้าอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงว่าทำไมมันเงียบเงี้ย
2: มันเงียบมากพี่แล้วปกติเวลาเราเดินทางไปฮ่องกงอะค่ะสมมุติถ้าเราอยู่ย่านฮ่องกงอะโอเคอาจจะเจอคนไทยบางๆไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเราอยู่ย่านจิมซาจุย
1: เราเจอคนไทยเยอะเมื่อก่อนนะอาจจะมีที่ไม่รู้เหมือนกัน
2: นี่หนูเดินหนูแทบจะไม่ได้ยินเสียงพูดภาษาไทย
1: แต่นี่อาจจะไม่ใช่ฤดูที่คนไทยไปป่ะเพราะว่าม
2: ัน
1: เปิดเทอมแล้วมันก็ไม่เซลล
2: ์ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ควรจะเงียบขนาดนั้น
1: อ
2: ่ะหรือการบินเข้าสุวรรณภูมิบ้านเราอ
1: ่
2: ะ
1: มันก็เงียบๆฮะ
2: เงียบจนหนูตกใจอ่ะพี่
1: จน
2: ตัวเองนะพอเจอนักท่องเที่ยวนะเหมือนอยู่ๆยิ้มหวานให้นักท่องเที่ยวเป็นอัตโนมัติ
1: ทำหน้าที่
2: ตัวแทนประเทศไทยนิดนึง
1: ถูกต้องมานะคะตอนนี้ทุกคนต้องไปทูตนะ
2: คะ
1: ก็ผมว่าเขามีทางเลือกเยอะนะฮะแล้วก็ฮ่องกงก็อาจจะเป็นที่หนึ่งซึ่งอาจผมก็รู้สึกนิดๆว่าเหมือนผมชวนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวคริสต์มาสเปลี่ยนไปฮ่องกง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพื่อนก็ถามว่าไปทำอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรใหม่เลย
2: อ่
1: ะมันมีคำนี้อยู่ตอนห้อยท้ายมาว่าไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยพี่ก็นั่นสิ
2: แต่เขาไม่มีอะไรใหม่จริง
1: ๆเราก็ไม่มี
2: ไม่เราก็ไปนั่งคุยกับคนที่เพื่อนที่อยู่ที่ฮ่องกง
1: ครับ
2: เขาบอกว่าดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนพูดนะไม่ใช่สิ่งที่หนิงพูดหรือข่าวพูดหรืออะไรวงในนะคือนั่งเมากันก็บอกว่าคนฮ่องกงเขาพูดว่าดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงอ่ะก็ใกล้จะแบบใกล้จะไปละเพราะนักท่องเที่ยวน้อย
1: แต่พี่ว่าไม่นะพี
2: ่แต่ส่วนตัวนี่ก็รู้สึก
1: พี่เชื่อว่าเขาอยู
2: ่เขาไม่น่าจะปล่อยให้ไป
1: พี่ดินว่าเขากำลังสร้างไอ้เครื่องเล่นใหม่แต่พี่จำไม่ได้ว่าคืออะไรสักอย่างนึงพี่เอกเซิร์ชให้หน่อยดีดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกำลังจะสร้างแบบไม่ใช่แค่หนึ่งเครื่องเล่นด้วยนะเหมือนเป็นแบบหนึ่งเวิลด์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่Universal Singapore อ่ะนี่เคยไปป่ะพี่รู้สึกว่าอันนั้นอ่ะดูเหมือนจะไม่รอดดูเหมือนจะไม่รอดล่าสุดประกาศสร้างไอ้ Nintendo World แล้วก
2: ็
1: คือ Mario จะมาลงทั้งหมดละ
2: ค่ะ
1: อ่ะพอถ้ามีอันเนี้ยรอดละแน่นอน
2: คือเขาก็ต้องสร้างอะไรใหม่ๆเนาะแล้วประเทศไทยก็ได้ยินข่าวว่าเห็นบอกว่าจะไปภูเก็ตจริง
1: อ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะขอโทษนะฮะDisneyland ฮ่องกงจะเปิดธีมใหม่คือ Pixar 20ปีอ๋อเขาบอกเปิดปีนี้งั้นไม่ใช่แล้วมั้งใช่เหรอไม่ใช่ดิปีนี้มันเหลือแค่3เดือนนะ
2: ไม่แน่ใจแล้วมั้งคะ
1: ไม่แน่ใจอ่ะอ๋อจะมีโซน Monster Inc โอเคแล้วแต่ละที่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันเลยนะฮะที่เขาเปิดแต่ละโซนอะไรเงี้ยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะฮะ
2: พี่ที่เราพูดอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกว่าโอเค
1: Monster Inc Land
2: เราไปฮ่องกงอ่ะเรายังเจออะไรแบบแปลกๆซึ่งโอเคเขาก็ไม่ได้สร้างใหม่จริงอ่ะแต่บ้านเราอ่ะ ไม่มีอะไรเลย
1: ก็ข่าวว่าดิสนีย์แลนด์ตอนนี้ก็เงียบไปแล้วเห็นไหมตอนแรกบอกจะพูดถึงเขาพูดตอนหาเสียงแล้วล่ะ
2: อ๋อ
1: เหรอพี่ไม่ได้ยินพี่ไม่ได้ยินเลย
2: เขาว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไง
1: พี่ก็คุยเรื่องภูเก็ตกันอยู่เยอะนะเรื่องธุรกิจน่ะก็ไม่มีใครพูดถึง
2: บ้าว่ามา
1: ดิสนีย์แลนด์ที่ภูเก็ตไม่ได้ยินข่าวนั้นนะฮะ
2: หนูโกรธพี่อั๋นนะตอนเนี้ย
1: เรื่องอะไร
2: หนูโกรธอย่างแรงด้วย
1: เรื่องอะไรอ่ะเฮ้ย
2: หนูไปสัมภาษณ์รายการขับ Inspire
1: อ๋อ Inspire Day
2: เออ Inspire
1: Day ของ Green Wave ที่หนูออกไปไง
2: ด้วยความที่หนูเกรงใจพี่อั๋นถ้าไม่ใช่อยากสัมภาษณ์หนูไม่อยากไปรายการสัมภาษณ์อะไรแบบนี้เลย
1: อ่ะอันนี้ผมไม่นี่สารภาพนะผมไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรนะอ่ะแล้วไงอีก
2: แล้วปกติหนูเป็นคนไม่เคยส่องคอมเมนต์อะไรเลยนะพี่อั๋น
1: อ่า
2: คือช่วงต้นสัปดาห์ที่หนูว่างแล้วหนูเป็นโควิดอะ
1: อาทิตย์ที่แล้วที่เขาไม่มาคือเขาเป็นโควิดไง
2: หนิงก็ว่างงานมากหนิงก็เข้าโซเชียลแล้วส่องคนด่าหนิงเต็มเลยค่ะพี่อั๋น
1: พี่ไม่เห็นไม่แต่พี่ไม่รู้พี่ก็ไม่ได้ส่องมาแต่พี่ว่าม
2: ันแล้วแต่แอปพลิเคชันนะอย่างถ้า IG Facebook หนิงว่าคนจะมีมารยาทมากกว่าไม่ค่อยมาเขียนอะไร
1: ไม่เอาสิเธออย่าไปสรุปเหมาเอาแบบนั้น
2: หรอ
1: เออแต่ว่าอ่ะก็
2: คือ
1: มันบังเอิญละกันอ่ะบังเอิญ
2: อ่ะบังเอิญก็ได้แต่เฟซแต่ TikTok เนี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เอะอะด่าเอะอะด่าไว้ก่อนแล้วคำที่หนูรู้สึกหนิงปี๊ดหัวใจมากเลยนะ
1: เขาด่าอะไรไม่เห็นมันจะมีอะไร
2: หาว่าหนิงพูดไม่จบหาว่าหนิงจะเอาเรื่องเก่ามาพูดทำไ
1: ม
2: ทำไมคนอื่น
1: ได้ดูเต็มหรือเปล่าก่อน
2: ได้ดูเต็มหรือเปล่า
1: เพราะว่าเราพูดน้อยมาก
2: สำหรับหนิง
1: เราพูดน้อยมากแต่พูดตรง
2: ๆพูดมาก
1: ถ้าคุณหนิงจะมานั่งแล้วคุยเรื่องชีวิตเขาแล้วไม่พูดถึงแชปเตอร์นี้ก็ปลอมป่ะเข้าใจพี่พูดคำนี้เลยว่าตอนที่พี่จะถามอะแต
2: ่
1: พี่พูดว่าพูดเท่าที่อยากจะพูดนะ
2: แล้วเรารู้สึกว่ารายการเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเวลาเราพูด
1: แล้วไม่เห็นมีใครกระทบเลย
2: มันไม่มีใครกระทบ1กับ2คือมันเป็นรายการที่ทำให้คนน่ะรู้ว่าเวลาที่เราจะหลุดออกมาจากบางสิ่งอ่ะมันใช้วิธีแบบไหน
1: ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน
2: ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแล้วด่าหนิงทำไมก็ไม่รู้ว่าหนิงจิตตกไปเลยทั้งอาทิตย์พี่
1: เนี่ยพี่กำลังจะถามว่าเราจิตตกไหมตกหรอก
2: เพราะว่าหนิงไม่เคยอ่านคอมเมนต์แล้วก็มาด่าหนิงแบบแล้วที่หนิงตกสุดนะที่ด่าหนิงนะ
1: ก็ด่าอะไรเหรอหนิงไม่เห็นพูดอะไรที่มันจะสามารถด่าได้เลย
2: เขาบอกว่าโอ้ยเฉยๆพี่เถอะรำคาญแล้วก็เอาหนิงไปเปรียบเทียบกับดาราท่านอื่นซึ่งแบบจะเปรียบเทียบเพื่ออะไร
1: อย่างแรกคนละคนกันที่สองคือ
2: ถ้าร
1: ำคาญก็แค่เลื่อนผ่านไงแค่นั้นเอง
2: และอย่างนึงก็มาบอกว่าอุ้ยทุกวันนี้รวยจะตาย
1: ม
2: ีกินมีใช้จะตาย
1: ก็เธอดูรวยมากนะหนิงเธอก็ดูรวยไง
2: พี่แต่หนูทำมาหากินเองทุกบาททุกสตางค์ไง
1: อ่ะก็แต่ว่าก็โอเคไง
2: แล้วรู้ป่ะปกติไม่เคยตอบคอมเมนต์อะไรใดๆใครเลยนี่นั่งไล่ตอบมันพึดเลย
1: เธอว่าง ฉันขอตอบให้ง่ายๆนะปัญหาไม่ใช่รายการพี่ปัญหาคือเธอว่างจริงๆอย่าไปยุ่งมากอย่าไปยุ่งมาก
2: จริ
1: ง
2: ๆ
1: ก็เวลามีใครพูดอะไรยังไงถ้าพี่รู้สึกว่าแบบไม่เห็นจะต้องแหละอ๋อได้งั้นพี่ก็เลื่อนผ่านไงเดี๋ยวนี้พี่ง่ายมากเลยเราจัดการที่ตัวเราเองแก้ที่เราที่เขาพูดอะไรเนี่ยแก้ที่เราเบาที่สุด
2: หรือจบที่เราเบาที่สุด
1: จริงๆมันก็แค่นั้นเองนอกจากว่าเขามีความเข้าใจผิดแล้วพี่เห็นว่าเอ๊ะถ้าพี่อธิบายเขามีโอกาสจะเข้าใจถูกพี่อธิบาย
2: แต่เรื่องที่อธิบายเป็นเรื่องเดียวที่หนิงตอบหลายคอมเมนต์มากเรื่องที่หาว่าโหโอ้หนิงมีกินมีใช้หนิงรวยหนิงได้เงินหนิงยังจะมาพูดทำไม
1: ผมว่าไม่สามารถมีใครบอกว่าปณิตาทำงานน้อยหรือแม้แต่ผมพูดตรงๆนะดาราระดับนี้ผมใช้คำว่าระดับนี้นะ follower ระดับนี้ชื่อเสียงระดับนี้แล้วเขายอมตื่นเช้ามาจัด Green Morning Show โดยที่เราไม่มีช่างหน้าช่างผมให้ด้วยแค่ตัวเท่านี้นี่ผมพูดตรงๆเลยนะตอนที่ทีมงานคุยกันว่าใครดีแล้วก็มีส่งลิสต์มาผมบอกว่าโทรหาหนิงปณิตาคนแรกเพราะว่าเป็นคนในลิสต์ที่ส่งมาน่าจะเป็นคนเดียวที่มีโอกาสที่จะรับค่าตัวนี้ได้ซึ่งถ้ารวมความตื่นเช้าความทุกอย่างที่เขาต้องหอบมานั่งอยู่ตรงนี้ถือว่าทำฟรีได้เลยผมพูดตามความจริงผมพูดจริงทุกอย่าง
2: สาธุพี่อันขอบคุณค่ะพี
1: ่และพี่ไม่เคยลืมเลยนะว่าว่าอุตส่าห์ตื่นมาในทุกวันเนี่ยมัน
2: สนุกดีถือว่ามานั่งทำงานกับคนที่เก่งมากคนนึงอันนี้หนิงพูดเลยพี่ไปคุยกับใครรายการไหนหนูก็พูดบอกว่า ถือว่าทำงานกับคนที่เก่งมากคนนึงนี่คือคุ้มที่สุดในโลกแล้ว
1: เอาถือว่าพี่คุ้มเครื่องมือเก่งแล้วกันแต่เรื่องอื่นยังห่างไกลฮะ
2: ไม่จริ งพ
1: ี่ดูคนอื่นพี่ก็ว่ากันไป
2: ตากะความคิดสมองพี่ดีกว่านิ่งเยอะเลยหนูอายุไม่ได้ห่างพี่มากเท่าไหร่แต่ทำไมหนูคิดไม่ได้อย่างพี่วะ
1: ซึ่งสักวันนึงพี่อาจจะ realize ก็ได้ว่าสิ่งที่พี่คิดก็ไม่ได้ถูกก็ไม่เป็นไรฮะเราก็แลกเปลี่ยนกันไป
2: แต่ส่วนใหญ่คนเขาบอกว่าน่าฟังค่ะ
1: อ่ะสาธุค่ะ
2: เรามายินดีกับทีม
1: วอลเลย์บอล
2: ไทยวอลเลย์บอลพี่เป็นอะไรที่หนิงจะบอกว่าหนิงเครซี่วอลเลย์บอลมากแล้วติดตามมาตลอดแล้วก็เห็นเขาร้องไห้มาตลอดแบบทุกครั้งที่เขาจะไปแบบตัดสินนะว่าจะได้ไปโอลิมปิกหรือเปล่า
1: ใช่ซึ่งเราไม่เคยไปถึงฝั่งฝัน
2: ไม่เคยเลย
1: ครั้งนี้ไปถึงฝั่งฝันนะครับแล้วก็คือเราไม่ได้พูดเพื่อทำให้เกิดความเจ็บแค้นเพราะมันคือกีฬานะ
2: ค่ะ
1: แต่พูดตรงๆว่าผมว่าประเทศจีนเมื่อวานต้องแบบต้องกรีดร้องมากเลยอ่ะ
2: แน่ๆพี่
1: เขาเตรียมทุกอย่างไว้เพื่อการรับชัยชนะ
2: ค่ะ
1: อย่างที่สุดและถ้ามองย้อนกลับไปหลายคนผมไม่ได้บอกว่าจริงนะฮ
2: ะ
1: หลายคนมองว่าเขาเหมือนกับบริหารจัดการเส้นทางมาแล้วด้วยซ้ำว่าเขาควรจะเจอกับใครซึ่งมีคนพูดว่าเหมือนเส้นเลยอ่ะเหมือนเข้าใจเหมือนวางไว้ว่าฉันจะแข่งกับทีมไหนไม่แข่งกับทีมไหนอย่างเง
2: ี้
1: ยถ้าเราบอกจับฉลากเจอใครอย่างเงี้ยโอ้โหทีมมันดูของจีนมันดูเหมือนเลือกได้เลยเนาะ อะไรเงี้ยในขณะที่ของเราเจอตัวหินมาแบบสุดๆเลยตอนนี้แชมป์โลกจริงๆในเอเชียก็คือญี่ปุ่นก
2: ่
1: อนยังไม่หมายถึงศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเบียดเข้ามาจนนะตอนนี้เราสามารถเป็นทีมที่ได้ไปแข่งโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสในปี2028แล้วนะฮะ
2: เรียกได้ว่าเป็นทีมที่3ที่ได้เข้าไปแล้วเราถือว่าเราเป็นแชมป์ของเอเชียที่ได้เข้าไปซึ่งดีใจกับเขามากนะคะเพราะว่าจริงๆติดตามมาเนี่ยคือทุกๆ4ปีเนี่ยคือมันจะมีจุดพลาดแบบมันคือแค่เส้นยาแดงผ่า8อะนิดเดียวเท่านั้นแล้วจริงๆเมื่อวานความที่แบบมันซึ้งสุดเลยนะกับปันกิฟกับมือตบ
1: ใครพี่น้อง
2: คุณออนชูมา
1: ออนชูมาออนชูมา
2: อยู่ในสนามด้วย
1: เขาก็น่ารักกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เขาก็น่ารักกัน
1: แล้วก็โค้ชออสก็เป็นผลงานของเขาที่เขากลับมาทำอีกครั้งหนึ่งเขาเคยทำได้เฉียดละหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวโค้ชครั้งนี้กลับมาเขาก็สานต่อทำสิ่งนี้ได้สำเร็จซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะฮะมันมีช่วงที่เราเหมือนเราจะถอดใจไปแล้วว่าสงสัยเราจะตกชั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าแบบตอนแข่งแม้แต่แมตช์ที่คือไม่มีแมตช์ไหนเล็กหรอกแต่อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่านี้ก็แล้วกันนะครับเราก็เคยแพ้บางประเทศในภูมิภาคอันใกล้ๆของเรามาจนเราก็รู้บอกสงสัยเราจะผ่านยุคทองไปแล้วจริงๆเหมือนฟุตบอลน่
2: ะ
1: เราเคยมีช่วงฟุตบอลรุ่งเรืองน
2: ะ
1: แล้วผมคิดว่ามันก็เป็นปัญหาการเมืองภายในการแทรกแซงกันสารพัดแล้วนะวันนี้ฟุตบอลเราก็จางๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวอลเลย์บอลดูมีความหวังเนี่ยแต่ในที่สุดครั้งเนี้ยผมว่าแบบชัดเจนที่สุดแล้วผมพูดตรงๆนะแค่ได้ไปโอลิมปิกพอแล้วผมรู้สึกเหมือนได้เหรียญแล้วเลยอ่ะ
2: จริงพี่
1: แค่ได้ไปพอแล้ว
2: เมื่อวานเนี่ยพี่ดูเฟรมเนี้ยตอนที่โค้ชออสตะโกนแล้วแบบสุดท้ายอ่ะเพราะว่าเขาแข่งกัน5เซตใช่ป่ะเซตสุดท้ายเขาตีกัน15ลูกเขาไม่ได้ตีกันเต็มใช่ป่ะ
1: ใครถึง15ก่อนชนะ
2: ใช่
1: แล้วเซตที่5
2: ใช่เซตที่5แล้วทุกคนร้องไห้แบบพี่หนูนั่งดูหนูยังร้องไห้เลยอ่ะแบบกว่าเขาจะมากันถึงจุดเนี่ยคือใช้คำนี้เลยไม่ผิดเลยนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริง
1: ๆ
2: เขาถอดใจกัน
1: พยายามให้ถูกทางนะ
2: พยายามให้ถูกทาง เขาถอดใจกันไปแบบจนไม่รู้จะยังไงแล้วพี่ดูสินะโค้ชออสดินี่พูดยังจะร้องไห้แทนในฐานะแฟนคลับวอลเลย์บอลที่ติดตามนะคะ
1: ครับผมนะ
2: หนูเนี่ยบ้าขนาดพี่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยหนูบินไปดูกับทุกประเทศเลย
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่
1: ว้าว
2: แล้วนี่หนูดีใจเขามากหนูเลยแพลนว่าเดี๋ยวถ้าเขาแข่งหนูจะไปบ้างอะ
1: LA นี่หรอ
2: ใช่หนูไม่เคยไป LA
1: อ
2: ๋
1: อเหรอ
2: เคยแค่เฉียบผ่านๆแบบไม่ได้เข้าไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ย
1: สนุกถ้าชอบเลยถ้าไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลย LA ครับผมนะก็
2: แสดงความยินดีทุกคน
1: ยินดีด้วยมากๆจริงๆแล้วก็ในช่วงในผมว่าในสัปดาห์2ในสัปดาห์นี้แหละอ่ะก็มีเรื่องแฮปปี้นะฮะที่ก็เป็นเรื่องของทาเลนต์ของคนไทยอย่างเช่น
2: น
1: ้
2: องเนเน
1: ่น้องเนเน่ก็เจ๋งมากนะฮ
2: ะ
1: บัตรรอบสุดท้ายโซเอาหมดแล้วนะฮะ
2: โซหมดแล้ว
1: แล้วก็ดูแบบเป็นไวรัลหนักสุดๆเลยอ่ะถึงขนาดที่กรรมการอย่างแบบว่าคุณฮาวี่คนที่ก็ใส่แว่นไม่มีผมอ่ะเขาพูดเขาบอกว่าไม่เคยมี ผู้เข้าแข่งขันคนไหนของอเมริกาก็ทาเลนต์ที่ได้ไวรัลหนักขนาดนี้เขาบอก this is bigger than Susan Boyle จำ Susan Boyle ได้ไหมที่ร้อง I dream the dreams and time gone by ที่แบบเป็นผู้หญิงที่ดูเหมือนแบบไม่มีใคร expect ว่าเขาจะร้องได้แบบนี้แล้วตอนนั้นเป็นโอ้ไวรัลหนักมากเลยเขาบอกว่าแบบ since then เนี่ยก็คือแบบ Nene Royal แล้วก็เขาคิดว่า Nene Royal เป็นไวรัลมากกว่าตอน Susan Boyle ซะอีก
2: เห็นบอกว่าพี่แอดคาราบาวป่ะจะเป็นคนจ่ายสตางค่า
1: พี่แอดคาราบาว
2: มอบเงินให้1ล้านบาทเป็นค่าใช้ประกวดที่นู่นนะคะ
1: ตอนพี่แอดเพิ่งกลับจาก LA มา
2: ค่ะอ๋อพี่แอดเพิ่งกลับจาก LA
1: พี่แอดไปอลาสก้าแล้วก็กลับมาที่เวกัสแล้วพี่บินกลับจาก LA ใช่ก็พี่ๆน้องๆคนไทยที่เขามาแบบมาเจอกันที่ตอนพี่อันไปไงเขาพูดว่าเดี๋ยวพอพี่อันกลับเขาก็รอทุกคนแพลนสแตนบายรอรับเน่ๆแล้วบอกทุกคนก
2: ็
1: บอกทุกคนก็ช่วยกันเต็มที่เรื่องคือเหมือนกับแบบคือผมไม่ได้ลงไปในรายละเอียดถึงขนาดว่าเขาทำฟรีหรือเปล่าแต่เหมือนกับบอกว่าทุกคนก็จะผลัดกันมาช่วยผลัดกันเลี้ยงผลัดกันเป็นเจ้าภาพผลัดกันดูแลเพราะแบบเขามาอยากประหยัดกันนะฮะ
2: พี่ขึ้นนิดนึงได้ไหมลุงแอดเขียนไว้แบบน่ารักมากๆบอกว่าลุงแอดขอมอบเงินสดส่วนตัว1ล้านบาทพี่ขึ้นอีกนิดนึงค่ะ1ล้านบาทให้หนูเพื่อจะใช้เป็นค่าเดินทางพิชิตชัยชนะมาฝากสชาวไทยและประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราคือแบบลุงแอดปลื้มหนูมากๆหนูเก่งจริงๆค่ะคำพูดมันเป็นคำพูดเล็กๆเนอะแต่จากลุงแอดคาราบาวอ่ะพี่
1: ครับผมก็เชียร์เต็มที
2: ่เชียร์เต็มที
1: ่ส่งเป็นกำลังใจแต่ก็จะไม่เอาความกดดันไปไว้บนบ่าแต่ผมว่าก็น้องก็เก่งจริงอ่ะผมว่ามาถึงตรงนี้สำหรับผมก็คือ
2: ก็
1: คือแชมป์ละเหมือนเมื่อวานตอนแข่งวอลเลย์บอลนะฮะตอนลูกที่ทำให้ชนะผมว่าคือผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีความกดดันนะ
2: ค
1: ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความกดดันอีกแบบนึงของทีมวอลเลย์บอลเมื่อวาน
2: พี่ต้องกดดันสิเพราะว่าตอนแข่งรอบที่5เนี่ยจีนเขานำขึ้นมาก่อนเราพอเขานำขึ้นมาก่อนเราแบบ6-15แล้วอะมันเหมือนครึ่งทางอะใจมัน
1: เหมือนมันมีประโยคที่เขาคุยกันในทีมอ่ะแล้วบอกว่าเหมือนกับแบบเหมือนลักษณะคล้ายๆมันไม่ใช่ประโยคแบบในคำพูดนี้น
2: ะ
1: แต่ลักษณะเหมือนกับคล้ายๆว่าไม่เป็นไรนะอยากเล่นอะไรเล่นเลยคือเหมือนกับแบบเข้าใจป่ะไม่ใช่คือการให้กำลังใจสมมติว่าเราเหลือลูกสุดท้ายสมมตินะแมตช์พอยต์แล้วพี่คู่กับหนิงแล้วพี่หันไปว่าหนิงเราต้องชนะนะนี่ตึงเลยนะ
2: เ
1: ข้าใจป่ะ
2: ฟิลเลยนะพ
1: ี่แบบหนิงเราต้องชนะนะนี่คือการให้กำลังใจเหมือนกันนะแต่มันตึงเลยแต่เหมือนพี่หันไปพูดว่าหนิงเราทำเต็มที่มาถึงตรงนี้พี่ว่าสุดแล้วนะ
2: อยากทำอะไรทำนะ
1: จากนี้คือ enjoy it อะไรเงี้ยคือพี่มันเป็นการให้กำลังใจอีกรูปแบบนึงแล้วก็เมื่อวานนี้เขาเหมือนเมื่อวานเขาเลือกทางนี
2: ้
1: พี่ยังไม่แน่ใจกับตันทีมหรืออะไรสักอย่างนึงอะที่เขามีคำพูดประมาณนี้ว่าเหมือนกับเนี่ยพี่จำคำพูดเป๊ะในคำพูดไม่ได้แต่มันเป็นประมาณนี้ว่าแบบแบบrelax นะแบบอยากทำอะไรทำแบบเต็มที่นะอะไรเงี้ยพี่บอกดีว่ะเป็นคำที่ดี
2: คุณผู้ฟังของเราเขียนมาบอกว่าวอลเลย์บอลนะคะเป็นกีฬาประเภททีมแล้วก็เป็นประเทศประเภทแรกที่ได้ไปแข่งโอลิมปิก
1: ครับผมนะอ่ะยินดีด้วย
2: ยินดีด้วย
1: มากๆเลยครับผม
2: ดีใจอ่ะ
1: ครับนะฮะส่วนเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในสุดสัปดาห์อันนึงที่เห็นแล้วก็ตกใจกันพอสมควร

0: ซึ่งจุดเนี้ยหนิงว่าเป็นจุดสำคัญที่จริงๆต้องไปถอดบทเรียนดีๆเพราะว่าอาคารเก่าในประเทศเราที่ถูกเอามาทำให้มันเขาเรียกว่าภาพดูสวยและทันสมัยมีเยอะมากๆจริงๆนะคะ
1: นะฮะก็เขาบอกว่าเพลิงไหม้มันเริ่มต้นวันที่28นะฮะที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่คืนวันศุกร์ตอนประมาณสักเกือบ3ทุ่มนะครับใช้เวลานานมากเลยนะกว่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นยังต้องหล่อน้ำอยู่อีกเป็นเวลานานมากเลยเพื่อไม่ให้เกิดไหม้ซ้ำนะครับแต่จุดท้ายก็ยังเกิดการปะทุซ้ำอีกในช่วงวันตอนหลังจากนั้นนะครับมันปะทุกลับขึ้นมานะครับในเบื้องต้นตอนนี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด11คนฉุกเฉินวิกฤต1เป็นอาสาดับเพลิงนะฮะสำหรับควันแล้วก็ยังมีฉุกเฉินกึ่งวิกฤตอีก1คนและบาดเจ็บอีก9ถ้าดูจากแบบความยิ่งใหญ่ของไฟที่ขึ้นมาและความเสียหาย11คนก็ถือว่ารับมือได้โอเคเน
0: า
1: ะ
0: ถือว่ารับมือได้โอเคตอนนี้เรื่องของอาคารเนี่ยจากข่าวที่ออกมานะคะโครงสร้างเหล็กที่มันทั้งหมดทั้งมวลที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยบิดเบี้ยวและเสียหายเสียรูปด้วยอย่างรุนแรงจนอาจจะไม่สามารถฟื้นฟูได้เนี่ยเป็นความจำเป็นที่เดี๋ยวเขาจะต้องเข้าไปรื้อเข้าไปดูและถอดบทเรียนตรงนี้ดีเพราะมีความเป็นไปได้มากว่าจะต้องรื้อถอนอาคารทั้งหมดเลยค่ะก็จริงๆกระทบหนักนะคะเพราะกระทบต่อผู้ค้าผู้ขายด้วย
1: ครับ
0: ที่เขาจะต้องทำมาหากินเนาะแล้วพี่อ่านคิดดูสิว่าอยู่ในช่วงแบบเนี่ยเราจบสิงหาแล้วนะ
1: มันกำลังน่าจะเป็นช่วงที
0: ่ตุลา
1: ขายดี
0: ธันวา
1: ช่วงที่มีโอกาสซึ่งยังไม่รู้นะว่าจะได้ทำเงินหรือเปล่าแต่มีโอกาสว่ามันแบบจะได้ทำเงินอะไรเงี้ยนะครับก็ทางเรื่องของหน่วยงานที่เขาดูแลเกี่ยวเรื่องของประกันภัยอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็ฝากบอกพวกเราทุกคนเลยก็แล้วกันนะครับต่อให้เป็นบ้านหรือเป็นออฟฟิศหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับไปดูกันซะหน่อยถือโอกาสเลยนะครับพอมันมีแบบนี้ขึ้นก็เตือนกันออกมาอ่ะไปดูกันซะประกันอัคคีภัยประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินประกันธุรกิจหยุดชะงักประกันความรับผิดชอบบุคคลภายนอกอะไรเงี้ยขอบเขตของเราตอนนี้มันเป็นอะไรยังไงบ้าง
0: จริงๆน่าจะซื้อเอาไว้นะเรื่องประกัน
1: ผมว่ามันเป็นความปลอดภัยมากๆของชีวิต
0: ใครจะไปรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในบ้านตัวเอง
1: แต่ก็ต้องเลือกดีๆนะ
0: ค่ะ
1: เพื่อนพี่ล่าสุดเพิ่งเสียชีวิตไปแล้วก็ประกันไม่จ่ายเลยอ่ะพี่ก็แบบทำไมครับเป็นมะเร็งนะพี่ก็งงว่าทำไมเพิ่งมีโอกาสคุยนะ
0: ฮะใช่ยี่ห้อนี้ป่ะคะที่ไม่จ่ายอ่ะ
1: ผมไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าที่พี่อันถามไปเนี่ยเพราะพี่อันอยากเข้าใจพี่จะได้มาดูว่าพี่เรามีความเสี่ยงตรงนั้นหรือเปล่าปรากฏว่าอันหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกว่าทำแบบนี้แล้วมันเสี่ยงทั้งหมดนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าบังเอิญเคสนี้ก็แล้วกันอย่างน้อยเราจะได้แบบเก็บไว้เป็นสัก 10% 15% 20% ในการที่เรากลับไปสำรวจตัวเองดูแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสคุยกับตัวแทนของเราก็จะได้ถามว่าเรามีความเสี่ยงตรงนี้ไหมหรือมันมีทางเลือกอะไรยังไงอุดรอยโหว่นี้ไว้ผมก็บอกว่ามันไม่เห็นมีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่จ่ายเลยนี่ปรากฏว่าลักษณะผมไม่รู้เขาเรียกชื่ออะไรอ่ะแต่ลักษณะของการทำประกันของเขาเป็นลักษณะของการทำประกันที่ทำได้เลยโดยไม่ตรวจสุขภาพอันนี้มันมีนะเคยได้ยินว่าทำเลยโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพผมว่าก็ฟังดูดีนี่ว่ะแต่ตอนที่ผมเห็นเขาโฆษณาแบบนี้ผมว่าผมไม่ได้บอกว่าทำแบบนี้มันไม่ดีทั้งหมดนะ
0: ฮะ
1: แต่ปรากฏว่าถึงเวลาตอนมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเขามาตรวจปุ๊บเขาบอกว่าอ้าวคุณเคยมีประวัติความดันสูงอ้าวคุณเคยมีประวัติไขมันเกาะตับอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่คุณให้กรอกใบอ่ะคุณไม่ได้เขียนนี่ว่าคุณมีประวัตินี้สรุปประหนึ่งว่าเท่ากับว่าให้ข้อมูลเท็จใช่ป่ะพอให้ข้อมูลเท็จอ้าวคุณไม่ได้พูดความจริงนี่โมฆะแต่มาโมฆะวันที่เกิดเหตุแล้วไม่จ่ายเลยนะฮะศูนย์ตีค่าเท่ากับศูนย์เหมือนฉีกสัญญาแต่คืนเงินค่าสัญญาเงินต้นให้จบแต่มัน
0: แต่เราไม่ได้อยากได้เงินต้น
1: เขารักษาไปหลายล้านแล้วในวันนั้นนะก็ซึ่งบางเรื่องในการตรวจสุขภาพของเราอะในอดีตประวัติมันอยู่แล้วเราอาจจะเคยความดันสูงแต่ไม่ได้เป็นความดันสูงที่ต้องกินยาก็ได้นี
0: ่ค่ะ
1: อาจจะมีบางช่วงที่ไขมันดีไขมันเลวของเราสูงต่ำแล้วแต่
0: ค่ะ
1: แต่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในถึงขั้นว่าบางครั้งเราจำไม่ได้นะว่าเราป่วยอ่ะนิง
0: ใช่
1: โดยไม่ได้มีเจตนานึกออกป่ะผมวันนี้เมื่อคืนผมเพิ่งกลับไปแล้วผมเพิ่งคุยกับที่บ้านเองว่าเฮ้ยลองเช็คดิว่าของเราอะต้องไปตรวจสุขภาพใหม่ป่
0: ะ
1: มีอะไรบ้างที่สลุดจากเกณฑ์เพราะมันมีแบบอะไรอยู่ในวงเล็บวะอะไรอยู่ในหมายเหตุมีไหมพูดมาให้หมดนะ
0: uh-huh.
1: อย่าซ่อนอยู่ในหมายเหตุอย่าซ่อนอยู่ในวงเล็บนะ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น

0: เวลาซื้อประกันก็ต้องคุยกับตัวแทนที่เขาซื่อสัตย์กับเราด้วยเพราะประกันเวลาอยากได้ตังเราอ่ะก็ขยันขายแล้วก็ไม่พูดทั้งหมด
1: แล้วบางคนบางคน
0: อ่ะใช่แล้วบางทีตัวเราเองอ่ะมันก็ไม่ได้อาชีพของเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าลึกๆแล้วโดยรายละเอียดเพราะพี่อ่ะลองไปดูประกันนะเวลาเราได้ประกันมาเราได้มาเป็นเล่มอ่ะ1.1 มี 1.1.2 1.2 มี 2.1.3 อย่างงี้อีกอ่ะ
1: นั่นแหละอ่ะลองดูแล้วกันอย่างแบบอย่างของเพื่อนอีกคนนึงก็รับประกันทำทุกอย่างหมดเลยแต่อยู่ดีมันมีหมายเหตุขึ้นมาว่ายกเว้นมะเร็งเต้านมแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยว่ามียกเว้นครอบคลุมมะเร็งทุกชนิดแต่มันไปมีประโยคอยู่ในเหมือนอยู่ในวงเล็บเลยในหมายเหตุว่ายกเว้นมะเร็งเต้านมซึ่งสุดท้ายเขาเป็นมะเร็งเต้านมจ้ะมันก็เหมือนกับว่าอ้าวทำไมอ่ะ
0: แล้วมันมีอย่างนี้ด้วยนะพี่ที่ประกันชอบมาขายบอกว่าซื้อโรคร้ายแรงเพิ่มเติ
1: ม
0: ถ้าสมมติเจอปุ๊บจ่ายปั๊บประกันจะใช้คำนี้นะแต่ถ้าไปอ่านรายละเอียดดีๆเยอะๆจริงๆนะเขาจะจ่ายต่อเมื่อใบแพทย์เขียนมาว่าเป็นระยะสุดท้ายแทบทุกประกันเลย
1: อันนี้ไปศึกษากันเอง
0: ไปศึกษากันเอง
1: เราจะไม่สรุป
0: ไม่สรุปว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะ
1: แต่ผมก็ยังคิดว่าเราควรมีนะฮะผมก็ยังคิดว่าเราควรมีผมไม่ได้บอกว่างั้นกลับไปแล้วยกเลิกกันเถอะแต่ผมกลับไปเพื่อที่จะดูแล้วหาช่องว่างช่องโหว่ของมันที่เราอาจจะมองข้ามไปแล้วมันไม่ได้แปลว่าต้องไปโกรธกันนะฮะแต่ผมแค่ไปทำความเข้าใจให้มันเคลียร์กันแล้วมีตรงไหนที่มันเพิ่มเติมเสริมได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างของกรมธรรม์ฉบับนั้นของเพื่อนผมที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยนะฮะในที่สุดมันมีวงเล็บตรงนั้นฉบับนั้นไม่ควบคุมแต่เขาไม่ได้ซื้อเขาไม่ได้ซื้ออันเดียว
0: ค่ะ
1: เขาก็ไปซื้ออีกที่นึงไว้ด้วยอีกที่นึงครอบคุมฮะ
0: ก็ยังโชคดี
1: เพราะฉะนั้นอันนี้จ่ายสิ่งนี้อันนี้จ่ายสิ่งนี้อันนี้จ่ายสิ่งนี้สรุปโดยภาพรวมข้อไม่ต้องจ่ายอะไรอยู่ดีเพียงแต่ว่าเขาก็บอกเรามาบอกว่าเออเนี่ยโชคดีนะที่เขามีอีกอันนึงแล้วมันเหมือนกับอันนี้ cover 2ใน3อีกอันนึง cover ไอ้1ใน3ที่อีกอันไม่ cover อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานละเอียดอยู่พอสมควรนะครับเพื่อชีวิตนะอ่ะลองดูกันละกันนะครับตอนนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19ออกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับจนเขาประกาศเตือนออกมาจากกรมควบคุมโรคเลยทีเดียว
0: ข่าวลือนั้นเราก็ได้รับมาเหมือนกันนะแอบน่ากลัว
1: ก็เป็นข่าวลืออย่างเช่นแบบเรื่องของสถานการณ์ในตอนนี้ว่าแบบมันรุนแรงอย่างไรมีการเสียชีวิตมีการติดอะไรต่างๆตรงนี้นะฮะมันก็มีการประกาศเตือนกันออกมานะครับแล้วก็เขาเกรงว่าหลายคนจะตื่นตระหนกกันแต่ไม่ได้บอกว่ามันน้อยนะนะตอนนี้ผมว่ามันก็ไม่น้อยนะหนิง
0: จริงๆตอนนี้ต้องใช้คำว่าระบาดเลยทีเดียวก็ได้แต่เพียงแค่ว่าอาการของคนที่ระบาดอ่ะมันไม่ได้หนักเท่าเมื่อก่อนแต่ส่วนใหญ่คนที่หนักเนี่ยอันนี้คือต้องบอกว่าล่าสุดตัวเองเป็นนะคะมีโอกาสไปคุยกับแพทย์มาอาการคนที่หนักจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นซ้ำซ้อนกับการเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A หรือสายพันธุ์ B
1: หนิงหนักไหม
0: ของหนิงไม่ได้เป็นอะไรหนิงแค่มึนๆเวียนหัวแล้ววันนั้นหนิงไปหาหมอค่ะหนิงไปหาหมอด้วยอาการอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตรงนี้เลยแล้วบังเอิญเขาขอเจาะเลือ ดแล้วพอเจาะเลือดเสร็จปุ๊บเขาก็ตรวจทั้งหมดเขาก็เลยบอกว่าหนิงเป็นโควิดนะทั้งที่หนิงอะไม่ได้มีอาการ
1: ไม่ได้ถือว่ามีอาการ
0: ใช่หนิงก็เลยโทรบอกโบว่าโบพี่อาจจะติดโควิดอย่างนั้นพี่ขอลางานดีกว่า
1: ครับผมนะฮะเขาบอกว่าณตอนนี้อาการของสายพันธุ์ปัจจุบันที่มันถือว่าที่เขาเป็นกันนะฮะก็ไม่ได้รุนแรงนะครับอัตราเสียชีวิตคือ 0.01 น้อยมากส่วนใหญ่คล้ายไข้หวัดธรรมดานะครับแต่ว่าก็ยังคงรุนแรงกับกลุ่ม608อยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: แล้วตอนนี้สำหรับไข้หวัดใหญ่ก็วัคซีนตัวใหม่เนี่ยออกมาละถ้าใครยังไม่ได้มีโอกาสไปฉีดหน่อยนะเพราะว่าไปมาไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นขึ้นมาเนี่ยหนักกว่าโควิดก็ไปตามโรงพยาบาลปรึกษาแพทย์ฉีดกันหน่อยนะคะ
1: ครับผมพูดถึงวัคซีนก็เห็นความสำเร็จของโมเดอร์นาหรือว่า mRNA นะครับจริงๆมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวจะเบรกแล้วจะโบนะครับที่เขาพูดว่าเขาสามารถที่พัฒนาวัคซีนที่ทำการทดลองแล้วถือว่าประกาศผลสำเร็จจนหุ้นก็ขึ้นไปแบบโอ้โห 170% เลยนะนี
0: ่
1: เกี่ยวกับเรื่องของเป็นวัคซีนที่ช่วยเรื่องมะเร็งผิวหนังได้สำเร็จ เป็นเฟส3ทดลองในมนุษย์แล้วนะครับแต่หลังจากนี้คือดูแลคุ้มครองได้เป็นระยะเวลานานแค่ไหนอันนี้ยังไม่สามารถตอบได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องไซด์เอฟเฟคอะไรต่างๆถือว่าดีมากเพียงพอเลยแล้วก็แบบเหมือนกับจะเปลี่ยนมุมมองกับมะเร็งโรคผิวหนังให้กับโรคใบนี้ได้เลยณวันนี้ไปไกลได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแล้วก็อีกอันนึงซึ่งเขาบอกว่ามีความหวังให้มีความหวังไว้ก่อนแต่เขายังไม่ประกาศออกมานะฮะว่าเขาทำได้สำเร็จเหมือนไอ้มะเร็งผิวหนังนี้เกือบจะเรียกว่าเขาสำเร็จแล้วอะเกือบจะเรียกว่าสำเร็จแล้ว
0: อันนี้เตรียมยื่นอนุมัติใช้งานแล้วล่ะมะเร็งผิวหนัง
1: ใช่แต่ว่าก็เขาก็คือเขาร่วมกับเมอร์กันนะฮะแล้วก็มีตัวที่เขาบอกว่ามีความหวังแล้วใกล้จะเป็นจริงมากซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากแล้วน่าจะเปลี่ยนโลกได้เหมือนกันคือน่าจะเร็วๆนี้น่าจะมีข่าวดีกับมะเร็งปอด
0: ซึ่ง
1: มะเร็งปอดนี่รักษายากมาก
0: ใช่แล้วส่วนใหญ่เป็นก็เสียชีวิตกันทั้งหมดเลย
1: ครับผมนะฮะก็รอติดตามละกันณตอนนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของวิทยาการต่างๆมันก็ก้าวหน้ากันไปมากแต่ในระหว่างที่มันยังไม่เกิดขึ้น
0: รักษาสุขภาพค่ะขอบคุณนะคะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวอดแมคกาแลตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอนคาราเมลบอนหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศครู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
1: พักแป๊บค่ะ
2: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
12: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
11: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
12: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
11: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
12: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
0: อ่ะมาคุยกันต
5: ่อ เปลี่ยนโหมดเร็วมากค่ะพี่อ่ะ
0: ฉันหัวเราะเลย
5: จนตะกี้นี้เราถามว่าเราไม่ได้เปิดไมค์ใช่ไหม
0: ใช่พี่ต้องถามว่าเฮ้ยชวนนะไม่ได้เปิดไมค์นะพูดชื่อไม่ได้นะอย่างนี
5: ้
0: น
5: ะฮ
0: ะก็รอติดตามกันต่อนะครับผมก็ต้องผมไม่อยากพูดว่าแบบติดตามแบบไม่มีหวังก็ต้องพูดว่าติดตามอย่างมีความหวังนะครับกับเรื่องของยังไงดีจะพูดไงดีจะพูดว่าติดจะพูดเรื่องหัวสวจะบอกติดตามอย่างมีความหวังว่าเราจะเห็นการเดินหน้าเพื่อตามหาความจริงและความถูกต้องอย่างโปร่งใสใครผิดก็ขอให้ผิดใครที่ไม่ผิดก็ขอให้ไม่ผิดผมแค่รู้สึกอยากให้มันเป็นแบบนั้นนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบกำลังเข้าข้างใครหรืออะไรยังไงทั้งสิ้นนะถ้าไม่ผิดก็ไม่มีอะไรต้องกลัวหรือต้องเดือดร้อนนี่นาอะไรอย่างเงี้ย
5: พี่แต่ว่าส่วนใหญ่นะข่าวในประเทศไทยหลายๆข่าวที่มันเดินมาถึงจุดที่มันจะต้องมีใครสักคนที่เป็นหน่วยกล้าตายลุกขึ้นมาพูดอะไรใดๆเนี่ยยิ่งขุดอ่ะมันยิ่งเจออะไรที่มันขึ้นไปสูงเรื่อยๆสูงเรื่อยๆและสูงเรื่อยๆและกลายเป็นกระบวนการที่มันดูใหญ่อ่ะถ้ามันไม่ได้รับคำสั่งใดๆจากคนที่มีอำนาจมากที่สุดมันจะไม่สามารถที่จะเกิดเหตุการณ์ที่คนสามารถกระทำความผิดพร้อมกันได้ที40 50คน
0: หรือเยอะกว่านั้นคือผมคิดว่าครั้งนี้เราเห็นการดับเครื่องชนของคนเยอะมากนะ
5: ฮะค่ะ
0: ที่ออกมาเปิดหน้าสู้และยืนหยัดอย่างที่ผมแบบโอ้โหผมว่าเขาก็สุดของเขาอ่ะนะ
5: ค่ะ
0: ถ้าคุณคิดว่าคนเหล่านั้นที่สู้อยู่ถือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงก็แค่เอาข้อมูลที่เป็นความจริงออกมาแค่นั้นเองแต่ผมเขารู้สมมติว่าผมแบบผมเข้าใจไปแบบนี้อ่ะแล้วอยู่ดีหนิงบอกว่าพี่อันหนิงพี่อันเข้าใจหนิงผิดหมดเลยนะ
5: ค่ะ
0: หนิงก็เอาความจริงมาบอกพี่อันพี่อันก็จบไง
5: ก็คือเอาหลักฐานออกมาโชว
0: ์เออแต่นะตอนนี้ผมก็แค่รู้สึกว่าก็มันเถียงกันเรื่องอะไรมันก็เขาว่าคุณเรื่องนี้แต่คุณไม่ตอบเรื่องนี้อ่ะ
5: เข้าใจป่ะอีกเรื่องน
0: ึงคุณไปตอบอีกเรื่องนึงอ่ะหรืออย่างเช่นเขาเอาสิ่งนี้ออกมาเปิดเผยคุณไม่บอกว่าคุณจริงหรือไม่จริงอ่ะแต่คุณบอกแค่ว่าไปเอาหลักฐานออกมาได้ยังไงมันคนละเรื่องเข้าใจป่ะมันคนละประเด็นถามว่าผิดไหมถ้าไปเอาหลักฐานที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงออกมาผิดแต่หัวใจสำคัญนะตอนนี้ผิด ที่ไปเอาหลักฐานมาเดี๋ยวว่ากันนะแต่ไอ้ที่เขาพูดอะจริงหรือเปล่า
5: แล้วถ้ามันจริงแก้ไขสิ
0: เหมือนสมมติว่าไปเอาหลักฐานว่าแกฆ่าแม่คนนี้มาจากไหนเนี่ยหลักฐานที่แกเอามามันผิดนะแต่ตกลงฆ่าแม่จริงก็แบบสำคัญกว่านะเข้าใจป่ะสำคัญกว่าคือแกฆ่าหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปบอกว่าแล้วเอาหลักฐานมาได้ยังไงค่อยว่ากันแต่ณตอนนี้ผมรู้สึกว่าทำไมมันลำดับมันผิดซึ่งถ้าเรื่องนี้นะมันคุณลองดูดิว่าณตอนนี้ใครบ้างที่ยืนขึ้นจับไมค์แล้วพูดอย่างเปิดหน้าสู้แบบสุดๆผมไม่รู้หรอกว่าเขาพูดคนไหนพูดจริงกว่าคนไหนแม้ว่าผมยอมรับชัดๆว่าผมมีอคติในใจในการที่ผมติดตามเรื่องนี้มานานพอสมควรแต่ผมอยากสะดุดีคนที่กล้ายืนขึ้นแล้วสู้ท่ามกลางสิ่งนี้เป็นไม้ซีกที่งัดกับไม้ซุง
5: คือตอนนี้มีคำถามอยู่หนึ่งคำถามที่มันค้างคาอยู่ในใจว่าณถึงวันนี้ที่มันมีการพูดเรื่องคดีหัวสวกันมาเนี่ยหนึ่งว่าเป็นปีแล้วนะกกต.เองเนี่ยขอย้ำเลยนะกกต.เองเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในกกต.เองคุณสามารถปฏิเสธได้หรือไม่ว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อว่ามีกระบวนการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยอยากได้คำตอบเนี่ยจากกกต.
0: คือนะตอนนี้เราพูดกันมาจนถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วนะฮะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นี่คือการโทรเข้าโทรออกการส่งข้อความการโทรหากัน
5: ค่ะแล้วก็มีการ
0: ในช่วงเวลาที่ไม่ควรโทรและบุคคลที่ไม่ควรโทรหากันโทรหากันในวันเวลาสถานที่คือโหมันจะต้องเอาขนาดไหนแล้วคุณถึงจะบอกว่ามันโกงน
5: ี่
0: จับโพยได้มีคลิปพูดออกมาจากปากก็ยอมรับว่าหัวแต่บอกว่ามีโพยก็ไม่ผิดหัวก็ไม่ผิดสามารถเอาใบคะแนนออกมาดูแล้วบอกแล้วนะว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือ1ในเท่าไหร่อ่ะต่อใบนะฮะแต่นี่คือในทุกๆกลุ่มมีเป็น10ใบในทุกๆกลุ่มแล้วนะตอนนี้เห็นประวัติของแต่ละคนที่เขาเปิดออกมามั้ยในกรอบใบสมัครอ่ะเห็นความเป็นผู้เชี่ยวชาญของคนที่เป็นสื่อสารมวลชนมั้ยทำไมประวัติของความเป็นคนที่เป็นสื่อสารมวลชนคืออะไรเป็นพิธีกรงานแต่งงาน
5: มันไม่ใช่อ่ะพี่
0: นี่คือประวัติของคนที่เป็นสวที่เป็นตัวแทนกลุ่มสื่อสารมวลชนเหรอแบบนี้เป็นต้น
5: และ
0: เห็นไหมว่าคนที่เข้ามาเป็นคนขับรถผมไม่ได้ดูถูกอาชีพคนขับรถนะฮะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: แต่เป็นคนขับรถคุณชัยชิดชอบบังเอิญเนาะ
5: ค่ะ
0: บังเอิญแหละแล้วก็นี่ไงที่ล่าสุดเปิดเผยออกมาว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน
5: ค่ะ
0: แล้วมีการโทรหาคุณแสวงบุญมี39วินาที
5: ค่ะ
0: หลังจากวางหูคุณสมบัติผ่านเลยค่ะ
5: ค่ะ
0: เอาแล้วก็บังเอิญว่าเป็นคนรถใช่บังเอิญแหละมันจะต้องบังเอิญขนาดไหนเหรอเราถึงจะเห็นกันว่ามันละเนระนาดอ่ะ
5: คุณแสวงบุญมีนี่เป็นตำแหน่งท่านคือ
0: เลขาธิการ
5: ใช่ไหมคะกกต.
0: รู้ไหมว่า
5: เพราะว่าจะออกมาสัมภาษณ์ตลอดเลยอ่ะ
0: พี่เพิ่งรู้จากท่านศาสตราจารย์ดร.ประวัติบวรศักดิ
5: ์
0: ซึ่งการละครั้งหนึ่งอาจารย์บวรศักดิ์เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญในฉบับที่เขาไม่ผ่านกันนะฮะซึ่งก็คิดเอาแล้วกันว่าทำไมไม่ผ่านแล้วอาจารย์ก็ออกมาเป็นหนึ่งในคนที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยคนหนึ่งนะครับตอนที่อาเรียนพระปกเกล้าอาจารย์ก็เป็นคนดูแลหลักสูตรอยู่ผมเพิ่งรู้นะคุณรู้ไหมว่ากกต.มีเจ้าหน้าที่มากเกือบ2เท่าของกระทรวงต่างประเทศ
5: ฮะแล้วทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้อ่ะ
0: ใหญ่มากกกต.ผมนึกว่ามีคนน้อยๆถึงทำงานช้าแล้วก็แบบเขาคงทำงานเต็มที่อยู่กกต.มีจำนวนคนทำงาน
5: แล้วอันนี้คือเขากินเงินเดือนเนี่ยคือภาษีพวกเราด้วยนะ
0: ใช่กระทรวงต่างประเทศอาจารย์บอลศักดิ์พูดกระทรวงต่างประเทศมีเจ้าหน้าที่พนักงานอยู่ประมาณ 1,500
5: ค่ะ
0: นะฮะกกต.น่าจะมีตัวเลข exactly เลยอ่านขออภัยนะฮะที่แบบแต่ประมาณนี้นะ 2,290 อะไรเงี้ยบวกลบนิดหน่อยอย่างเง
5: ี้
0: ยแต่เยอะกว่านั้นและกำลังขอเพิ่มอีกและทุกครั้งที่จัดการเลือกตั้งจะต้องมีการว่าจ้างพิเศษอีกเป็นหลักหมื่นนะ
5: เอาแล้วทำไมทำเองไม่ได้ในองค์กรนะคะ
0: ปปช.เยอะกว่านี้อีกปปช.น่าจะประมาณ 3-4,000 หรือ 4-5,000 น่ะคนนะปปช.นะจำนวนคนเยอะมากเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ถ้าจะพูดว่ากกต.คือกระทรวงหรือปปช.คือกระทรวงก็ได้เราผมว่าเราอ้วนตุ้มตุ้ยเลยอ่ะ เราอ้วนตุ้มตุ้ยเลยเราไม่ลีนเลยแล้วก็ผลงานคืออะไรก็ไม่รู
5: ้รู้สิพี่ผลงานอะก็นี่ไงยังตอบไม่ได้เลยอะไม่รู้อะวันนี้ฝากไว้เลยอะว่า
0: เขาผมว่าเขาเอาหลักฐานกันออกมามากพอสมควรแล้วหลักฐานนะตอนนี้ผมคิดว่าอย่างคุณพริษที่เคลื่อนตัวออกมานะตอนนี้แล้วเวลาคุณพริษผมว่าเขาก็คือคุณไอติมอะผมว่าเขาระวังตัวพอสมควรแต่ว่าที่เขาพูดออกมาชัดๆแล้วครั้งนี้ผมว่าเขาสู้แรงมากนะฮ
5: ะ
0: เพราะว่าสิ่งที่เขาถืออยู่ในมือคือวิทยาศาสตร
5: ์ค่ะ
0: เหมือนเคสแตงโมอะที่อยู่ดีๆคุณเอกซึ่งคุณเอกฟังอยู่แหละ
5: ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าเราปิดไมค์เราคุยกันเนี่ยนะฮ
5: ะ
0: ก็คือหนิงถามพี่อันเรื่องแตงโมพี่เดินไปตอนนี้แม่ค้าขายหมูปิ้งถามพี่เรื่องแตงโมเลยกับคุณหมอธวัชชัยแล้วก็มีคนถามพี่ซึ่งว่าเป็นคำถามที่ดีนะเขาถามว่าทำไมอยู่ดีเขาสองคนนี้ถึงเพิ่งออกมาพูดสองคนนี้เป็นออฟฟิเชียลนะฮะออฟฟิเชียลอยู่ในกระบวนการการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆของ DSI
5: ค่ะ
0: เป็นออฟฟิเชียลนะไม่ได้ทำเองนะ
5: ค่ะ
0: ไม่ได้เป็นนักสืบโซเชียลน
5: ะ
0: ทำเองแบบมีอำนาจหน้าที่แบบมีออทอไรซ์
5: ค
0: ่
5: ะ
0: และณวันนี้จริงๆเขาทำเสร็จนานแล้วและก็อยู่ใน DSI
5: ค่ะ
0: แล้วก็ผมมีโอกาสคุยอยู่เรื่อยๆเขาก็พูดว่ารอ DSI ก่อนถ้าจำได้ย้อนกลับไปในรายการอันเคยพูดว่าเดี๋ยว DSI จะแถลงเด
5: ี๋
0: ยว DSI จะแถลงเดี๋ยว DSI จะแถลงแล้วก็เขารอให้ DSI เคลื่อนตัวจนกระทั่ง DSI ออกมาประกาศไง
5: ค่ะ
0: ว่าเสร็จแล้วนะ
5: เสร็จแล้ว
0: ยื่นให้ปปช.แล้วนะ
5: แต่ก็มีสื่อมวลชนหลายๆฉบับออกมาบิดเบือนข่าวแล้วออกมาพูดว่าทาง DSI อ่ะไม่รับเรื่องนี้ส่งปปช.
0: ส่งไปแล้วค่ะ
5: แต่จริงๆส่งไปแล้วนะคะ
0: ส่งไปแล้ว
5: จนกระทั่งอาจารย์ปานเทพต้องออกมาแถลงข่าวอีกรอบนึง
0: อาจารย์ปานเทพโพสต์ว่าจะแถลงข่าวเรื่องของคุณแตงโมที่ผมก็โดนมาแตงโมแล้วเนี่ยเกิดนะโพสต์วันไหนนะ
5: โพสต์ออกมาแถลงข่าวอีกว่าสื่อมวลชนบางสื่อมวลชนน่ะต้นสารข่าวเวลาที่เราส่งไปหาสื่อทุกฉบับอ่ะมันเป็นต้นสารอีกแบบนึง
0: ครับ
5: แต่เวลาสื่อเอาไปเขียนน่ะไปเขียนใช้คำว่าบิดเบือนเลยก็ได้ไม่ใช่ใช้คำว่าเขียนตกหล่นบิดเบือนจากที่ว่า DSI ส่งปปช.แต่ไปบิดเบือนในทำนองว่าปปช.ไม่รับจนคุณอนุวัฒน์จัดให
0: ้
5: ต้องออกมาโพสต์ขอโทษ
0: เดี๋ยวคุณหนุ่มอนุวัฒน์ก็มาคลับอินสไปร์เดย
5: ์
0: ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันนะครับคุณอาจารย์ปานเทพจะแถลงข่าวในวันพุธที่2กันยายนคือพุธนี้10โมงที่สภ.นนทบุรีแล้วก็จะแจ้งความกระติกว่านำเข้าหลักฐานเท็จสู่สำนวนหลักฐานเท็จ1อันซึ่งผมมีอยู่ในมือผมเลยตอนนี้จะเปิดให้ดูก็ได้คือโอ้ต้องจบแล้วสิเนี่ย
5: นิดนึงพี่อันพี่แต่เรื่องนี้นิดนึง
0: คือฟังอยากรู้อยากคือมันมีรูปเรือลำนึงที่คนถ่ายได้จากกล้องวงจรปิดแล้วมีคนนึงยืนอยู่หัวเรือแล้วคุณกติกเขียนแล้วเขียนด้วยลายมือเลยนะฮ
5: ะ
0: แล้วเซ็นชื่อว่าคนที่ยืนอยู่หัวเรือคือแตงโม
5: คือแตงโม
0: เรือลำนั้นเป็นเรือคนละลำ
5: แล้วคนละลำกับเรือที่เป็นภาพคุณกติกกับคุณแตงโมถ่ายด้วยกัน
0: ใช่แล้วก็รูปที่แตงโมถ่ายกับกติกจำได้ไหมที่นั่งอยู
5: ่
0: แล้วด้านหลังเป็นสะพานพระรามแปด
5: ค่ะอันนั้นเป็นรูปทำขึ้นมา
0: เป็นรูปทำขึ้นมาแล้วไม่ได้ถ่ายจากมือถือของใครเลยที่อยู่บนเรือ
5: ค่ะ
0: เป็นรูปที่มาจากข้างนอกฮะแล้วส่งเข้ามาในเครื่องของใครสักคนนึง
5: เพ
0: ื่
5: อโพส
0: ต์ในการสร้างหลักฐาน
5: ค่ะ
0: แล้วทั้งหมดตรงนี้ที่กำลังพูดที่เขาเพิ่งออกมาพูดวันนี้มันคือวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเช่นการย้อนกลับไปที่เรื่องหัวสวณวันนี้ที่เขาเอาหลักฐานโยนออกมาและหลายคนยืนขึ้นแล้วกล้าพูดเหมือนที่คดีแตงโมทำไมกลับมากล้าพูดเพราะเขาพูด based on วิทยาศาสตร์เพราะมันมีหลักฐานการโทรหลักฐาน GPS ใครรวมตัวกันอยู่ที่ไหนเรือวิ่งยังไงหรือกลุ่มผู้สมัครสวรวมตัวอยู่ที่โรงแรมไหนโทรหาใครผมเล่า2เรื่องซ้อนกันอย่างงงนะฮ
5: ะ
0: แต่ผมกำลังพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์เรามัดกันไปถึงจุดนี้แล้วนะฮะแต่รอดูฮะว่าวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเอาผิดคนที่นั่งอยู่บนยอดพีระมิดไม่ได้อยู่ดีครับผม
5: ก็ฝากคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีแล้วเราทุกคนควรจะไปให้กำลังใจคนที่เขาทำงานจริงๆเพื่อเขาจะได้มีกำลังใจทำสิ่งนี้แล้วยืนหยัดกับความถูกต้องได้ต่อไปค่ะ
0: ครับผมก็ขอให้คนชั่วถูกจับอ่ะ
5: ค่ะ
0: แล้วก็คนดีก็ขอเป็นกำลังใจให้
5: แต่จริ งไหมพี่อันว่าบุคคลที่ทำเนี่ยเขาหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
0: นี่เรื่องไหน
5: เรื่องคุณแตงโม
0: ก็เขาก็บอกมาแบบนั้น
5: เพราะโดนหลายคดีเหมือนกัน
0: ใช่
5: ถูกไหมคะ
0: ถูก
5: แต่ถ้าหนีออกนอกประเทศไปแล้วก็แล้วถ้าเขาไม่กลับเข้ามาเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ถูกต้องปะ
0: ก็ถ้าตั้งใจจะไปรวบก็คงรวบได้แต่เราก็ไม่ค่อยตั้งใจไปรวบใครเท่าไหร่อยู่แล้วนะ
5: แต่
0: คดีมันยังไม่ไปที่สิ้นสุดผมคิดว่าอาจจะยังรวบไม่ได้นะก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูค่อยๆเคลื่อนตัวไป
5: ไปกับภรรยาด้วยไหมคะ
0: น่าจะเป็นไปได้แต่ครั้งล่าสุดผมยังเจอภรรยาเขาในงานหลุยส์วิตตองอยู่เลยฮะแต่หลายเดือนแล้วนะ
5: ยังใช้เงินอยู่หลุยส์วิตตองด้วย
0: ค่ะโอเคขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลเกือบจะคาราเบลแล้วนะ
5: คาราเบลพี่อาเทียวหัวร้อนแล้วเดี๋ยวเอาใหม่
0: ขออภัยอีกรอบโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com บายบาย
5: วันจันทร์บางทีเราพูดผิดพูดถูกบ้างก็ขำๆกับพวกเราไปเนาะ
0: ครับผมนะพรุ่งนี้เจอกันขอบคุณนี่ขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ
4: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
7: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองนะหมอเพื่อน
6: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
8: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: เติมนี

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: อมแล้วชื่นใจ
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: Green News โดย
3: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
4: ์8โมงเช้านะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันนะคะเวลาของ Green News ติดตามด้วยกันต่อนะคะกองจักรยานไฟฟ้าหรือ e-bike นี่คือหน่วยงานใหม่ของคุณตำรวจที่ลอนดอนค่ะเขาเปิดตัวเพื่อที่จะรับมือกับโจรที่ก่ออาชญากรรมตามท้องถนนคือใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก20คันนะคะซึ่งเรียกได้ว่ามีความคล่องตัวสูงทำความเร็วสูงสุดได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเจ้าที่ตำรวจก็บอกเลยนะคะว่าจักรยานไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นผู้ช่วยในการทำงานได้อย่างมากในการจัดการกับพวกหัวขโมยทั้งหลายนะคะคือตั้งแต่เริ่มทดลองเอาจักรยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กมาใช้ช่วยให้คดีวิ่งราวมือถือเนี่ยนะคะลดลงจากประมาณ 68,000 คดีเหลือ 54,000 คดีนะคะในรอบ12เดือนที่ผ่านมาคือปัญหาอาชญากรรมบนท้องถนนโดยเฉพาะกรณีฉกชิงวิ่งราวโทรศัพท์มือถือทั้งจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนคนในพื้นที่อย่างโดนนะคะเรียกได้ว่าเกิดขึ้นบ่อยมากจนทำลายภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงลอนดอนค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: วันจันทร์เนาะแล้วมันเป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือนนะคุณผู้ฟังนะฮะมันก็คงมาแบบว่ากระดึบกระดึบกระดึบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พี่เป้จะบอกว่าพี่เป้ถึงแล้วคุณผู้ฟังถึงหรือยังเฮ้ยไปกันทีละนิดทีละน้อยก็แล้วกันนะครับแล้วมาก็พร้อมกับหน้าจอดับนะฮะคุณผู้ฟังเอากับผมสิอ่ะเอามาเดี๋ยวขอใส่รหัสพาสเวิร์ดกันแป๊บนึงนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะก็พาสเวิร์ดนะเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็ต้องปรับแป้นก่อนแป๊บนึงนะฮะตามขั้นตอนพี่เป้เลยนะฮะคุณผู้ฟังนะนี่กำลังใส่พาสเวิร์ดอยู่นะฮะแต่พูดออกอากาศไม่ได้ว่าพาสเวิร์ดคืออะไรนะฮะก็ต้องค่อยๆใส่กันไปพี่เอกจะมาช่วยพี่เป้เหรอ
2: ใช่จะมาดูว่าใส่ถูกหรือเปล่า
1: โอ้โหมาถึงปุ๊บก็นี่ฮะแหมเอา
2: สัก
1: เอาพ
2: ี
1: ่เอาพี่เอกใส่ให้ผมหน่อยเอาคุณฟังพี่เป้ถึงแล้วนี่ก็คือกับ2คนสุดที่น่านะครับโหวันนี้รถติดหนักมากนะฮะก็กว่าจะมาได้ก็ทีละกันนิดทีละกันนิดทีละนิดเนี่ยฮะมันเป็นแบบว่ากระดึบกระดึบมาเนาะตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่านี่ถ้าผ่านแยกไฟแดงนี้ได้นะก็ทันนะเออแต่สุดท้ายมาทันนะครับคุณผู้ฟังเฮ้ยเก่งแหละเนาะเอออ่ะปรบมือให้เป้หน่อยแล้วกันเสียงมายังโอ้มาแล้วเสียงมาแล้วงั้นไปกันที่เพลงนี้อ่ะทีละน้อยนะคุณผู้ฟังขยับได้ทีละนิดทีละน้อยทีละหน่อย

อพี่เป้ดูรกๆนะฮะรกสิครับวิ่งมาอย่างกระหืดกระหอบเลยทีเดียววันนี้โหดจริงนะฮะกับการจราจรในระแวกย่านนี้นะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าย่านอื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ค่อยๆนะไม่ต้องใจร้อนกันมากนะครับเพราะเมื่อกี้ตอนมาเนี่ยนะครับก็มันติดหนักอะเนาะนะพอใครจะเปลี่ยนเลนทีจะเปิดไฟไม่เปิดไฟอะไรก็แล้วแต่โอ้โหบีบแตรกันให้วุ่นวายแล้วปีนป่ะอารมณ์แบบไม่ได้ฉันจะไปก่อนเลยเงี้ยฉันก็สายอย่างเงี้ยประมาณน่าจะประมาณนี้นะฮะทุกคนเร่งรีบกันไปหมดเลยใจเย็นกันหน่อยแล้วกันนะครับแบ่งๆกันไปให้ได้ก็ให้กันไปพี่เป้ครับวันนี้โรงเรียนนานาชาติเขาเปิดเทอมกันนะค่ะรถเลยยังติดมากมายแบบนี้จริงไหมเนี่ยโรงเรียนเปิดเทอมที่ไรมีผลทุกทีเลยเนาะ

ีคนบอกว่าเช้าวันจันทร์มันเป็นวันที่แบบน้องพี่เมย์เนาะนี่คืออะไรฮะมึงขี้เกียจใช่ไหมได้ขยับจังหวะให้แบบว่าได้สดใสสดชื่นกันหน่อยเปิดตัวพี่ใหม่แล้วกันเพลงนี้ยังไงไม่รู้สิน่าจะทำให้กระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้บ้างไปเอ้าแต่จริงๆแล้วเราได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวอลเลย์บอลเนี่ยเราก็น่าจะกระชุ่มกระชวยกันนะพวกเราเนาะ

ปกติชอบขับรถนะคะตั้งแต่ลูกมาเรียนประสานมิตรตอนนี้ม.3 แล้วขับรถมาส่งทุกวันเจอการจราจรแถวอโศกเนี่ยเบื่อมากค่ะ ใจเย็นๆนะคุณอารยา แต่ระบายได้

หลายคนยังส่งข้อความมานะฮะว่ามันง่วงเหลือเกินพี่แล้วเนี่ยฝนก็ปล่อยๆเนาะไม่อยากจะลุกไปไหนเลยอะอากาศมันน่านอนจริงเรื่องของการนอนนะฮะนอนครบไหมคุณผู้ฟังลองเช็คตัวเองหน่อยนะครับว่าเราง่วงๆกันอยู่อย่างเงี้ยเราง่วงบ่อยไหมง่วงเป็นประจำไหมนะครับถ้าเกิดว่านอนครบ8ชั่วโมงแล้วก็เลยรู้สึกว่าว้าวันทั้งวันง่วงจังเลยอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการอาการขี้เกียจนะฮะแต่กำลังเผชิญกับภาวะง่วงนอนมากผิดปกติไฮเปอร์ซอมเนียนะครับโรคนี้มันเป็นโรคครับคุณผู้ฟังโรคทางระบบประสาทนะครับที่ทำให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกง่วงเรื้อรังตื่นยากสมองเบลองีบเท่าไหร่ก็ไม่หายเพลียเนี่ยฮะมันมีสาเหตุนะสาเหตุเกิดจากระบบประสาทความเครียดนะครับไปจนถึงโรคหยุดหายใจขณะหลับ OSA นั่นเองที่ทำลายคุณภาพการนอนโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการแบบเนี้ยอาการแบบโอ้ยนอนก็เยอะนะแต่มันง่วงทั้งวันเลยมันแบบไม่ไหวละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแนะนำนะฮะถ้าเกิดมีอาการแบบนี้เกิน3สัปดาห์นะฮะพบแพทย์ตรวจสลีปเทสด่วนนะครับลองดูนะเช็คร่างกายหน่อยก็แล้วกันบางทีเขาเตือนเรามาหมายถึงว่าอาการต่างๆนะร่างกายเรามันเตือนเราแล้วนะฮะบางทีเราก็อาจจะเพ้อเลอลืมไปว่าก็เห็นเป็นอย่างนี้เป็นประจำเนี่ยไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เช็คดูหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อว่าอาจจะเป็นโรคนี้ได้นะครับโรคทางระบบประสาทนะครับเรื่องของภาวะง่วงนอนมากผิดปกตินะครับอ่ะทำให้คุณได้ตื่นตัวกันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้เล่นทีเผลอของเราดูท่าทางจากข้อความแล้วเนี่ยนะครับมีคนเยอะมากที่ยังติดบนท้องถนนอยู่นะครับงั้นช่วงรถติดเอาตอนรถติดนะมองซ้ายขวาดูทะเบียนรถกันหน่อยแล้วกันรถคันอื่นนะฮะมีเลข31บ้างไหมวันนี้วันที่31นะฮะวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมเลข31ให้โชคคุณแล้วกันนะครับใครถ่ายทะเบียนนะฮะเลข31ได้นะฮะเดี๋ยวรอบตัวคุณเนี่ยลองเลดูในช่วงรถติดแบบนี้นะฮะถ่ายเก็บไว้แล้วส่งข้อความบอกพี่เป้นะครับว่าถ่ายได้ที่แถวไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่ถ่ายไว้เฉยๆนะไม่ได้ไปทำอะไรนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูซิว่า31จะให้โชคกับคุณไหมนะครับเดี๋ยวเรนดอมหาผู้โชคดีกันนะครับวันสุดท้ายคุณเดือนสิงหาคมครับแต่เป็นเช้าของวันจันทร์เฮ้ย เหนื่อยเลยนะพวกเราเนาะ13ได้ไหมครับพี่เป้ no 31เท่านั้น31เท่านั้นมันจะอยู่ส่วนไหนของทะเบียนก็ได้นะฮะแต่ขอเป็น31

คุณผู้ฟังสู้ตายมากพี่แป้งคะแวะปั๊มแล้วจอดเลยค่ะถ่ายทะเบียนรถตัวเองค่ะ โอ้เห็นด้วยความพยายามจริง

บางคนบอกว่าเลขข้างหน้าเขา3แล้วเลขท้ายเป็นเลข1อย่างนี้ได้ไหมพี่เป้ไม่ได้มันต้องติดกัน31ต้องติดกันหลายข้อความนะถามว่าส่งรูปยังไงยังไม่ต้องส่งนะครับคุณผู้ฟังแค่ส่งข้อความมาบอกกันก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เป้จะแรนดอมหาผู้โชคดีนะครับได้ปั๊บพี่เป้จะติดต่อกลับไปแล้วเดี๋ยวค่อยส่งรูปกันส่งรูปกันหลังใหม่นะครับเป็นไงฮะเป็นกิจกรรมแก้ง่วงได้เลยใช่ไหมพวกเราวู้

0: ชอบว่าความนี้เหมือนกันนะฮะพี่เป้คะหนูยอมให้เขาแซงเลยนะคะเพื่อถ่ายทะเบียนเขาค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีฝนตกทีไรรู้สึกเหงาเหงาเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
3: เป็นไปได้ที่สุดเลยจ้ะแนนเพราะว่าปกติเวลาที่เซโรโทนินสารสื่อประสาทที่ควบคุมความสุขความกระปี้กระเป๋าเขาจะออกมาเมื่อมีแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นจ้ะแต่ถ้าวันไหนฟ้ามืดครึ้มไม่มีแดดสมองจะผลิตเซโรโทนินลดลงแล้วก็หลั่งฮอร์โมนแห่งความง่วงอย่างเมลาโทนินออกมาแทนเราก็เลยรู้สึกเศร้าดิ่งแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลาวิธีแก้ง่ายๆเปิดไฟให้สว่างลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายสลัดความง่วงก็จะช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้จ้า
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบโดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
4: ์เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
5: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
6: รอบเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
8: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
9: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
10: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
11: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: คุณมากนะครับที่ร่วมสนุกกันนะคุณผู้ฟังนะครับให้คุณได้แบบว่าคลายง่วงกันหน่อยเนาะในยามเช้าแบบนี้กับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะครับอย่างที่บอกไว้นะช่วงรถติดนะฮะเราค่อยแบบมองข้างๆถ่ายกันนะคุณผู้ฟังอย่าถึงขั้นแบบว่าขับๆอยู่แล้วถ่ายแต่ถ้าเกิดมีคนข้างๆนั่งไปด้วยอะไรเงี้ยก็พอไหวนะระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องของอุบัติเหตุอะไรอย่างงี้เนาะนะครับอันนี้บอกว่าเอ้าพี่เป้พูดปุ๊บนะนี่คันคาเขาจอดติดไฟแดงพอดีเลยนี่อันนี้ก็ได้ไปนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะแรนดอมเจอหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันนะฮะหน้าตลาดช้างเผือกแล้วครับพี่เป้นี่เดินเดินอยู่นะฮะถ่ายเจอเหมือนกันนี่ไงเดินบนท้องถนนเจอก็ถ่ายได้นี่เห็นไหมเก่งมากเก่งมากนะฮะอ่ะขอบคุณมากนะครับส่งกันมาหลากหลายมากนะครับท่วมท้นมากๆนะครับลาจากจังหวัดไกลๆด้วยนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผู้โชคดีคือใครสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณนิกกี้นะครับ
1: ครับผม
0: ยินดีด้วยครับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทจัดไปครับผมเย้คุณนิกกี้ไปถ่ายติดได้ตรงแถวบริเวณไหนฮะ
1: หน้าหัวลำโพงเลยครับจอดติดเป็นคู่เป็นเพื่อนกันอยู่ข้างๆเนี่ย
0: นี่เจอพอดีพอพูดปุ๊บแงนหน้าไปปั๊บเห็นเลยเหรอ
1: ได้
0: โอ้โหโชคดีมากโชคดีมากนะปกติชอบดูเลขทะเบียนรถข้างหน้ากันไหมฮะ
1: ไม่ครับชอบดูเลขทะเบียนรถตัวเองครับว่าเมื่อไหร่จะออก
0: ลุ้นทุกงวดเงี้ยเหรอ
1: ครับพรุ่งนี้ยังมีหวัง
0: โอเคเลขทะเบียนอะไรของตัวเองอ่ะเลขทะเบียนอะไร
1: ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันเคลื่อน
0: โอ้โหแค่นี้ก็ไม่ได้แหมโอเคโอเคแต่ว่าได้ดวงเราอ่ะได้วันนี้ไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้หรือเปล่าสิเอาสิ
1: พรุ่งนี้มันก็จะเป็นรางวัลใหญ
0: ่ฮะโอเคอาตคิดแบบแรกก็สบายใจนะฮะยินดีด้วยนะครับวันนี้กับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับ1เพลงที่เลือกไว้คื
1: ออย่าฟังจันสะท้อนใจ
0: จันสะท้อนใจนะได้เลยเดี๋ยวสะท้อนให้ไปเลยนะฮะขอบคุณนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ สวัสดีครับจัดไปนะฮะยังอยู่บนรถอยู่เลยนะฮะเสียงฟังวิทยุผ่านทางรถเลยขอบคุณมากกับนะฮะทุกๆข้อความด้วยนะฮะชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละนะฮะทิปเลยดีลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ทิปอินชัวร์

โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: ือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
1: พี่โอหนูชอบพี
0: ่ยูชอบไอเหรอ
1: ชอบมากพี่โอ
0: ยูชอบไอจริงๆนะ
2: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
0: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
3: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: โชเดโชเด
2: อะไรอะโชเดะ
1: โอ้3-2 เซต 3-2 เซต
2: อันนั้นเข้าใจแต่โชเดะไม่ทันเลยอะพี
1: ่ไม่จริงฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อ
2: ฉันเป็นตัวแทนเด็กรุ่นใหม่พี่แป้อะไรคือโชเดะ
1: โชเดะสือตอนเด็กๆเนาะเรานั่งดูที่แบบว่าซีรีส์ญี่ปุ่นอะเนาะ
2: ใช่ไหม
1: ที่บอกว่าโอ้เป็นเรื่องของนักวอลเลย์บอลนะ
2: ถูกแล้วเราก็พยายามที่จะกระโดดแล้วก็ม้วนตัวเหมือนเขา
1: แต่เราทำไม่ได้นะฮะ
2: เราทำไม่ได้อยู่แล้วจ้ะ
1: เพราะเราตีลังกาหน้ายังเบี้ยวเลย
2: เขาตีลังกาแบบ 2-3 รอบหมุนกลางอากาศฉันงงมาก
1: แล้วก็โดดแล้วก็โดดไปรับอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอื้อมแล้วเวลาเขาซูมลูกวอลเลย์บอลน
2: ะ
1: มันจะมีความหมุนติ้วก็ลงปึ้งเ
2: น
1: ี่ย
2: ตอนนั้นเรานั่งแบบว่าอ้าปากค้างเลยนะว่า งี้เลยอ่ะ
1: มันได้อย่างงี้จริงๆเหรอเนี่ย
2: แต่ว่าพอตอนนี้เราก็หมุนนานจังเลย
1: แต่ตอนนั้นอ่ะเราก็ได้มีวิชาเรียนวอลเลย์บอลนะในโรงเรียน
2: มี
1: ผมว่าแบบว่าหัดเสิร์ฟแบบเขานี่แหละ
2: เ
1: ชื่อเด้
2: อ
1: ไม่ข้ามเน็ต
2: มันก็ต้องมีกันบ้างแหละเธอมีข้ามไม่ข้าม
1: กีฬาบ้าอะไรเน็ตสูงชิบ
2: เรือหายเรือหาย
1: ชิบเฉยๆ
2: สูงจนเรือหาย
1: สูงจนแต่ว่าแล้วสมัยเด็กเนาะเราจะรู้สึกแบบนั้น
2: เราตัวเล็ก
1: แต่ก็ผ่านมาได้นะ
2: ใช่ตอนนี้เราก็ยังตัวเล็กอยู
1: ่แต่ผมอะเสิร์ฟแบบเสิร์ฟตบอะเวลาสอบเสิร์ฟตบอย่างนี้ใช่ไหมผมอะทำไม่ได้มันติดเน็ตตลอดใช่ไหมแล้วผมใช้วิธีไหนเหรอ
2: ใช้วิธีไหนอะ
1: ใช้ส้นมืออย่างเงี้ยสันมือตรงส้นมือเนี่ย
2: ผลักไป
1: ก็ผ่าน
2: ก็ผ่าน
1: ก็รอดมาได้ด้วยวิธีนี้
2: อาจารย์ก็คงให้ผ่านแหละบอกมันผ่านสักทีเถอะ
1: แกตัวเล็กมากเลยแกฉันให้ผ่านแล้วกัน
2: นะคะ
1: มีคนพูดถึงคนนี้ด้วย
2: คนไหน
1: จุงโคชิกะจุงโคชิกะ
2: กำลังจะพูดเลย
1: ตำนานมากๆครับพี่เป
2: ้มากมากสุด
1: เนาะน่ารักอ่ะชอบสตรีเหล็กสตรีเหล็ก
2: โคชิกะ
1: ไม่ต้องไปเซิร์ชหาดูไปตามดูต้องย้อนหลังได้
2: ดังมากนะพูดเลยนะคะแต่ที่นี่ได้ก็โอ้ยดีใจด้วยแสดงความยินดีด้วยนะคะ
1: ชื่นใจมากเป็นหน้าเป็นตาเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นแบบทีมใช่ป่ะ
2: วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
1: ครั้งแรกอ่ะแบบทีมเลยนะแบบการแข่งขันแบบทีมอ่ะบอลโลกก็ไม่ถึงไงวอลเลย์บอลถึงแล้วไง
2: คือสุดๆอ่ะ
1: นะคะโอลิมปิกปีนี้
2: คือเราก็มาตามดูในแบบไฮไลท์กีฬาเอาเลยแบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดเลยแบบนี้นะแต่ว่าคืนนี้เขาก็มีกำหนดที่จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยนะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
1: ไปมาไปมาไปรับกัน
2: นะมันเดี๋ยวรอดูตามสื่อโซเชียลเพราะว่าถึงตอน 3:15 ฉันน่าจะอยู่บนเตียงแล้วที่แน่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะคะก็พูดถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะคะในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกปี2028ที่ลอสแองเจลิสนะคะบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์แล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะคะโค้ชบอกว่าการคว้าแชมป์มาได้เกิดจากการเตรียมตัวอย่างหนักนะตลอด4เดือนที่ผ่านมานะคะก็เป็นความร่วมมือเรียกว่าทุกฝ่ายแหละทั้งทีมบริหารสตาฟโค้ชนักกีฬาเพื่อที่จะดึงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของทีมออกมาให้ได้สูงที่สุดนะคะนอกจากนี้โค้ชออยังยืนยันด้วยว่าจะเดินหน้าพัฒนาทีมในทุกมิติทั้งร่างกายจิตใจเทคนิคแทคติกต่างๆพร้อมกับขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะคะที่คือทุกคนทุ่มเทอ่ะสู้มากๆจนประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนด้วยเหมือนกันที่ก็ส่งกำลังใจสนับสนุนนะคะโค้ชบอกว่าบางส่วนเนี่ยลงทุนเดินทางให้กำลังใจถึงขอบสนามกันเลยทีเดียวนะคะ
1: สู้จริงนะ
2: สู้สุดใจ
1: แล้วตอนนี้อีกคนนึงต้องสู้นะ
2: ใครคะ
1: เป็นกำลังใจให้รัศมีแขนะฮะ นางบนไว้กี่รอบนะที่นางจะต้องไปวิ่งอ่ะ
2: เต้งฟูลมาราธอนนี่คือมันเกินไปเยอะเลยอ่ะ
1: คุณฟังจำได้ไหมแขต้องวิ่งกี่รอบอ่ะ
2: แขต้องวิ่งประมาณ
1: ร้อยรอบป่ะ
2: เป็น200โลอ่ะประมาณอย่างเงี้ย200กว่าโลอ่ะ
1: รอบไหนรอบวัดพระแก้วป่ะ
2: ใช่แต่ว่ามันต้องเขาไปวัดดูแล้ว เพราะมันใช้เวลาเหมือนกันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะเต้งสัก2เดือนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอก
1: เอาใจช่วยแขด้วยโอ้ยดูแข
2: เอาใจช่วยนะคะ
1: แต่ก็ยินดีนะยินดีมากมากนะฮะ
2: นะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็เชียร์กันต่อไปนะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะบ้านไหนที่มีน้องแมวมีเจ้าเหมียววันนี้นะคะ Green Wave ของเรามีอีก1ตัวเลือกดีๆมาแนะนำกันนะคะกับ Regalos อาหารเม็ดสำหรับน้องแมวสูตร Holistic Complete and Balanced อาหารเกรดพรีเมียมนะคะที่ให้สารอาหารครบถ้วนแล้วก็สมดุลนะคะพร้อมดูแลสุขภาพน้องแมวแบบองค์รวมก็เรียกได้ว่าอาหารเม็ด Regalos ดูแลครบเลยค่ะตั้งแต่หัวจรดหางเพราะว่าอุดมไปด้วยกรดอะมิโน11ชนิดรวมทอรีนช่วยดูแลทั้งสมองดวงตาและหัวใจนะคะพร้อมกับน้ำมันปลาแซลมอนที่อุดมด้วยโอเมก้า3ช่วยดูแลผิวหนังและเส้นขนนะคะยังมีฟอสด้วยนะฟอสก็คือพรีไบโอติกจากธรรมชาติช่วยดูแลระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายสารสกัดจากยักษ์คาช่วยลดกลิ่นมูลแล้วก็ผงกระดูกอ่อนปลาฉลามที่มีกลูโคสามีนนะคะช่วยดูแลกระดูกและข้อต่อพร้อมซุปเปอร์ฟู้ดจากผักและผลไม้5สีใครที่กำลังมองหาอาหารเม็ดดีๆนะคะให้น้องเหมียวของเราก็ลอง Regalos อาหารเม็ด Holistic Complete and Balanced ดูแลครบตั้งแต่หัวจรดหางเลยค่ะ
1: เมียวสมบูรณ์แบบเลยแหละเอาเลยอยากกินแทนใช่ไหมอยากสมบูรณ์บ้างใช่ไหม
2: คือเราได้ยินเสียงเหมียวแบบเหมียวเป้ร้องแล้วคือแบบ
1: น่ารักน่าเอ็นดู
2: ต้องจัดชุดใหญ่ให้ละสำหรับ Regalos ค่ะ
1: จ้า
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes ดีเจเป้
1: คุณผู้ฟังส่งมาบอกแล้วพี่เป้รัศมีแขเขาต้องวิ่ง200โลถ้ารอบวันพระแก้วก็100รอบแม่เจ้า100รอบน่าจะต้องแบ่งวิ่งแล้วมั้ยหรือว่าตรงนั้นเขาให้วิ่งได้เหรอมันเป็นแถวๆไม่แน่ใจนะฮะว่าวิ่งได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่า200โลก็คงต้องแบ่งวิ่งนะแขนะใจเย็นนะแขอย่าเอาทีเดียวจบกันนะโอ้เป็นห่วงพี่เป้ไปวิ่งกับแขนสิวางไว้ก่อนเนาะวางไว้ก่อนใจเย็นใจเย็น

ก้าโมงกว่าแล้วนะครับคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้เราต้องมีธีมเพลงถูกไหมหลายคนก็ถามว่าอุ๊ยพี่เป้เปิดมาเนี่ยธีมอะไรคะวันนี้ธีมเพลงหลายเสียงครับคุณผู้ฟังในหนึ่งเพลงถ้ามีหลายเสียงเพลงไหนที่คุณชื่นชอบแล้วอยากฟังไปด้วยกันตรงนี้ส่งข้อความบอกพี่เป้กันละกันนะครับอันนี้เป็นเสียงจากสองวงนะฮะวงหนึ่งจากมายราบเนาะอีกวงหนึ่งจากทรีแมนดาวน์นะครับ

ส่วนเพลงนี้มี3เสียงด้วยกันนะฮะมิสเตอร์โลลี่ครับพี่เพลกาวครับแล้วก็พี่เอ๊ะละอองฟองชื่อเพลงว่าถ้าเธอยังไม่เจอคนที่ใช่นะครับ

พลงนี้คนจริงใจนะฮะคุณผู้ฟังมีเสียงของโอมค็อกเทลเนาะกุจาลองไม้พงพัทลุงแล้วก็ลำไยไหทองคำครับ

นี่ก็หลายเสียงเลยนะฮะพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายเกสโนวากับ For Eve นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังมีหลากหลายเพลงนะฮะที่ทยอยส่งมาบอกกันนะครับพี่เป้พยายามไล่เรียงอยู่นะฮะคุณผู้ฟังจัดไปเสียงของโจอี้กับน้องพันช์นะครับที่หลายคนชอบมากกับเพลงนี้หม้อหุงข้าวแค่พูดชื่อหม้อหุงข้าวก็หิวแล้วเนี่ยข้าวเช้าเป็นไงบ้างคุณผู้ฟังโอเคไหมอร่อยไหมอิ่มไหม

เอ็นดูข้อความดีมากเลยเขาบอกว่าข้าวเช้ากับข้าวกลางวันที่ห่อไว้ลืมอยู่ในไมโครเวฟที่บ้านนะครับพี่เป้มีใครเป็นเหมือนกันไหมคะจะก้าวขาออกจากบ้านคิดตลอดทางเลยนะลืมอะไรลืมอะไรคิดไปคิดมาถึงที่ทำงานปุ๊บเอาชาร์จเลยคิดออกโถเอ็นดูมากวันนี้ก็คงต้องหาที่อื่นแล้วเนาะห่อไว้ก็กลับไปกินตอนเย็นโอ้ไม่น่าได้แล้วป่ะถ้ามันอยู่ในไมโครเวฟอ่ะมันน่าจะอบร้อนไปแล้วน่าจะต้องทิ้งแล้วล่ะนั่นนะไม่น่ารอดถึงเย็นเนาะนะครับอ่ะไม่เป็นไรให้มันผ่านไปมันลืมกันได้นะบางทีเราก็ลืมพี่เป้เคยลืมโทรศัพท์อ่ะพอลืมโทรศัพท์ขับออกมาแล้วไม่ได้นะมันต้องวนกลับไปเอาอยู่ดีโทรศัพท์เนี่ยนะฮะ บางทีเราก็ลืมนั่นลืมนี่บ้างด้วยความร่งรีบเนาะในตอนเช้าๆแบบนี้นะครับเพลงต่อไปเพลงหลายเสียงเลยครับพี่เป้เพลงนี้สิคะ7เสียงโอ้โหจัดหนักเลยฮะความรักทั้ง7เสียงใครเป็นเสียงใครฟังออกอยู่แล้ว

ีคนบอกว่าเซเว่นน่ะเป็นซีดีเพลงที่ต้องติดรถไว้เสมอค่ะชอบมากไม่เก่าไม่เอานะคะเหมือนกั

มีอีกหนึ่งเพลงนะครับมากกว่าอีก7เสียงไงคุณผู้ฟังโอ้เพลงนี้ไล่ละชื่อศิลปินไม่หวานไม่ไหวบูมครับบูม

0: โหเป็นโปรเจกต์บูมนะฮะบูมกับโปรเจกต์เชียร์ซะมีมอสปฏิพานนะครับมีแคทรีนอิงลิชนะฮะอย่างเจ้าหญิงแบรนนี่วาวาเบลจากเชนเดอร์ดอนนะฮะน้องแก้วน้องพิมพ์น้องซาซ่าจากซาซ่าเนาะน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานแล้วก็มีวงดราก้อนไฟทั้ง5คนมีแพทพาวเวอร์แพทมีวงลูกหินเออโอ้คิดถึงวงลูกหินเหมือนกันนะแล้วก็มีโจอีบอยเยอะมากเยอะมากหลายศิลปินเนาะกับโปรเจกต์นี้แต่เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เรียกว่าสนุกสนานแล้วก็อมตะมากนะฮะอีกหนึ่งเพลง
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
0: Chilling Trackข้อความนี้เขาบอกว่าขอฟังเพลงนี้เหอะพี่เป้เป็นสองเสียงที่ชอบมากนะฮะเสียงแรกจากวงไทม์ส่วนอีกเสียงนึงเป็นเสียงเด็กนะฮะเด็กตอนนั้นเนี่ยอายุ8ขวบ8ขวบนะฮะแต่ว่าโตมาณวันนี้คืออิงวรันธรใช่ครับคุณผู้ฟังเสียงเด็กที่เราได้ยินในเพลงนี้ก่อนมาริบาลเป็นเสียงของน้องอิงนะฮะเมื่ออายุ8ขวบ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cute Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: คุณกันและกันนะครับเพลงนี้ได้สีโพดำนะฮะกันแก้มโดมแล้วก็ตั้มนะครับมา cover ร้องเอาไว้น่าฟังไปอีกแบบหนึ่งเนาะนะครับมี W Track ครับที่เราจะต้องไปฟังกันนะครับเป็นเพลงใหม่แนะนำนะครับเป็นเพลงจาก Yesterday นะครับเพลงนี้ทำขึ้นมาเนี่ยนะฮะจากโจทย์ที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วก็ทำเพลงออกมานะครับตั้งโจทย์ไว้ง่ายๆว่าอย่างนี้มันจะดีแค่ไหนเนาะนะถ้าเกิดว่ามีใครสักคนให้เราได้วางหัวใจลงได้โดยไม่ต้องกลัวอะไรอีกเพราะคำว่าที่ที่ปลอดภัยเขาก็เลยใช้คำนี้แหละเอามาเป็นชื่อเพลงด้วยนะครับที่ที่ปลอดภัย
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: ขอบคุณมากนะครับวันนี้ส่งข้อความกันมาแบบว่าช่วยเลือกเพลงแบบหลายเสียงอะไรเนี้ยเนาะในทีมนี้นะครับมากันเยอะแยะมากมายนะครับเปิดให้ได้ไม่หมดนะต้องขออภัยบางคนไปถึงนู่นเลยนะเพลง Earth Day ไหมพี่เป้โอ้โหเรียกว่ายกมากันทั้งค่ายเลยทีเดียวนะฮะMission 4 Project มายังเขาไม่น่าจะใช้ชื่อนี้แล้วนะเขาน่าจะใช้ชื่อ M4 มากกว่านะฮะที่มีโดมมีเจมมีวอยแล้วก็มีจอนี่ใช่ไหมที่เขามารวมตัวกันอีกทีนึงเนี่ยนะฮะน่าจะใช้ชื่อว่า M4 ก็อันนั้นยังมาไม่ถึงนะฮะต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะฮะเอาเป็นว่าถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบเปิดให้กันละกันนะครับมีหลายเพลงมากนะฮะติดค้างไว้แต่ว่าเราคงจะต้องปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเพลงละกันนะฮะกับเพลงหลายเสียงเพลงนี้หลายเสียงแน่นอน

ต่เวลาฟังเพลงนี้ทีไรหลังตรงทุกทีเลยสุขกันเถอะเรานะฮะรวมศิลปินของแกรมมี่โกในยุคนู้นนะครับกับซีรีส์สุนทราภรณ์นะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต
6: ์กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
2: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
2: ฮ้ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
2: คาเมโลซีคาเมโลซาน
8: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thebianrot.com
9: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดไดอาน่า
10: Club Inspire Day Club Inspire Day
11: ClubInspire Day
9: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
12: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
13: นาด
14: อะไรวะ
13: เสาร์ที่ผ่านมานะวะนะวนๆเวียนๆอยู่แถว 7-Eleven
14: อ๋อเหรออ
13: ยากจะได้มากเลย
14: อะไรอ่ะ
13: อีกเค้กนั่นไงอีกเค้กฟองน้ำล้างจานอะโอ้อยากกินมากแล้วเข้าไปหลายสาขาแล้วหมดค่ะหมดค่ะ
14: หมดเ
13: น
14: ี้
13: ยก็เลยถามว่าอ่ะวันหนึ่งเข้ามากี่ก้อน
14: ก้อนหนึ่งค่ะ
13: สามแล้วเกินไปสามสี่ก้อนค่ะ
14: ละก้อนค่ะ
13: โอ้ย
14: อ๋อสามสี่ก้อนโอเค
13: งั้นจะไม่ไปวนเวียนแล้วนะ
14: เขาก็มาหลายก้อนอยู่เธอไปไม่ถูกเวลาไม่ลา
13: ไม่ได้จังหวะแล้วตอนนี้เขามีอีกตัวหนึ่งนะ
14: อะไรอ่ะ
13: นอกจากมีก้อนที่เป็นแบบฟองน้ำล้างจานแล้วใช่ป่ะ
14: มีไข่ดาว
13: เออ
14: ม
13: ี
14: ไข่ดาว
13: แกได้แล้วเหรอแกกินกี่บ้
14: างยังไม่ได้กินฉันไปเห็นพอดี
13: มันเป็นบราวนี่ไข่ดาว
14: แล้วก็มีแบบว่าเป็นแก้ว
13: ทำไมแกไม่
14: เป็นแก้วกาแฟอย่างเงี้ย
13: ทำไมแกไม่ซื้อมา
14: จะซื้อมาทำไมอ่ะ
13: เฮ้ยฉันอยากกิน
14: เธอก็ไปซื้อสิ
13: ก็มันหาไม่ได
14: ้เออก็ค่อยๆไปหาวันหลังไง
13: นี่ไงคุณผู้ฟังบอกว่าจริงพี่เป้เค้กฟองน้ำหามาหลายเว้นแล้วค่ะเขาเรียกแล้วหลายเว้นเขาเรียกเว้นหามาหลายเว้นแล้วค่ะ
14: เธอก็สั้นไปเนาะ
13: อาจากที่ไปฉันจะไม่เรียกเซเว่นเลยนะ
14: อะไรเรียกยาวๆหน่อยก็ได
13: ้ฉันจะเรียกเว้นแกฉันไปเว้นมาแล้วไม่เคยเจอเลยเนี่ย
14: บางคนเขางงนะเว้นอะไรเอ่ย
13: มีคนชวนบอกว่าพี่เป้ซื้อเค้กนี้ไปฝากคุณนาดสิ
14: เ
13: ค้กฝอยดำ
14: นี่ถามหญิงผู้ช่วยเธอ
13: หญิงชอบกินเหรอ
14: กินมาแล้วเขาเคยกินมาแล้ว
13: ชอบกินฝอยดำเหรอ
14: ไม่ใช่ชอบเขากินก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชอบ
13: ระวังติดนะ
14: มันติดอะไรติดฟันดูว่าติดใจอ๋อติดฟันโอเคเขาลองกินแล้วเขาบอกไม่ติดจ้ะ
13: อ๋อเหรอ
14: เขาบอกโอเค
13: แล้วแต่ร้านแหละผมว่าว่าร้านไหนอาจจะทำรสชาติเค้กที่มันแบบแตกต่าง
14: ไม่รู้ว่ายังไม่
13: แต่ผมอยากรู้ไอ้ตัวฝอยๆมันทำมาจากอะไรอ่ะ
14: ทำมาจากอะไรนะทำไม่ได้แล้วอ่ะ
13: สาหร่ายปะ
14: เออมั้ง
13: มันไม่น่าจะเป็นช็อกโกแลตหรอกเนาะมันไม่น่าจะฝอยได้ขนาดนั้น
14: ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ
13: นี่มีคนบอกเขากินแก้วกาแฟมาแล้วอร่อยมากไม่ได้กินเน
14: า
13: ะ
14: แต่เหมือนมากเลยนะแก้วกาแฟ
13: ยังไม่เห็นเลยอ่ะ
14: ฝาเฝออะไรอย่างงี
13: ้เกลียดเว้นจังเลยตอนเนี้ย
14: ใจเย็น
13: ๆไปหลายเว้นแล้วมันไม่ได้กินไง
14: อ่ะเธอไปเว้นอื่นมาเธอลองไปเว้นใต้ตึกดู
13: ไม่มี
14: อ๋อไปมาแล้วหรอ
13: เดินมาเช้า
14: หรอ
13: เดินตอนเช้าว่าสักวันก่อนอ่ะไม่มี
14: ไปแต่เช้าไปหรือเปล่า
13: ก็ตอนเช้าๆไงของมันลงไง
14: ก็ใช่ไงแต่ว่าเดี๋ยวรอแบบ ปั๊บนึงเดี๋ยวเธอจัดรายการเสร็จอะ11โมงเธอก็ลองไปดูยังไงเธอต้องจัดรายการเธอต้องออกไปก่อนอยู่แล้ว
13: ได้เดี๋ยวไปตามดูเว้นก่อน
14: นะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เราติดตามกรีนอัปเดตกันนะคุณผู้ฟังจากเหตุน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มครั้งใหญ่เลยนะคะบริเวณชายแดนในปานทิเบตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานนะคะตอนนี้ที่รัฐอุตราขันของอินเดียโดยสำนักงานจัดการภัยพิบัติก็สั่งการเลยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบทาน้ำแข็งแล้วก็ทะเลสาบทานน้ำแข็งทุกแห่งในพื้นที่ก็คือต้องตรวจกันอย่างละเอียดเลยนะคะถ้าเกิดว่าพบสัญญาณหรือไอ้ดูแล้วมันมีความเสี่ยงใดๆก็ต้องรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนั่นแหละเพื่อเตรียมป้องกันแล้วก็รับมือนะคะเพราะจากข้อมูลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินเดียรัฐอุตราขันด์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศนะคะมากที่สุดของอินเดียโดยมีทะเลสาบทาน้ำแข็งมากถึง 1,266 แห่งนะคะเยอะมากซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็เตือนนะคะว่าทาน้ำแข็งในเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยกำลังละลายแบบเร็วขึ้นอ่ะก็จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งการละลายของทาน้ำแข็งและการละลายของชั้นดินยอดแข็งถาวรยังอาจจะทำให้พื้นที่ลาดชันบนภูเขาขาดเสถียรภาพแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มฉับพลันนะคะนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบวกกับการพัฒนาพื้นที่ที่ขาดการวางแผนอย่างเหมาะสมมันก็กำลังเพิ่มความถี่ความรุนแรงแล้วก็ผลกระทบของภัยพิบัติที่มันอาจจะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี
13: ้
14: นะคะซึ่งเรื่องของการเดินหน้าช่วยเหลือและค้นหาก็ยังคงดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องอยู่เนาะทั้งแบบผู้ที่แบบเสียชีวิตด้วยผู้ที่สูญหายด้วย
13: เยอะมาก
14: เยอะมาก
13: มันเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากๆนะ
14: ฮะใช่แล้วนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงชีวิตคนเมืองมหานครแสนจะวุ่นวายเหลือเกินนะคะเรื่องราวมันมีให้ทำเยอะแยะมากมายบางครั้งมันก็ยุ่งอ่ะมันก็เข้าใจได้อยู่เนาะก็ลืมจ่ายค่าไฟค่ะพี่ มันจะดีแค่ไหนนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการเรื่องไฟฟ้าได้ง่ายๆเลยแค่ปลายนิ้วของเรา MEA ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะคะพร้อมให้บริการทุกเรื่องไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์นะคะคุณไม่ต้องเดินทางไปที่ทำการให้เสียเวลาต่อไปนะคะแก้ปัญหาเรื่องบินค่าไฟหายจ่ายสะดวกตรวจสอบค่าไฟฟ้าย้อนหลังได้ผ่านแอปพลิเคชัน MEA Smart Life นะคะแจ้งไฟฟ้าขัดข้องต้องไลน์ MEA Connect ค่ะพร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะเพียงคุณเพิ่มเพื่อน @MEA Thailand แล้วก็รวมทุกบริการด้านไฟฟ้าที่เว็บไซต์ www.mea.or.th คือสะดวกปลอดภัยหมดกังวลเรื่องมิจฉาชีพนะคะใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดก็ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้อีกเยอะเลยนะคะสัมผัสพลังดีๆที่เจิดจ้ากับ MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณค่ะ
13: ครับGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

เปิดเพลงนี้เป็นแรกเลยนะฮะในชั่วโมงนี้กลิ่นฝนนะครับของเติ้ล First One นะครับเพราะว่าข้อความนี้บอกว่าปทุมฝนปล่อยแล้วค่ะพี่เป้แถวๆอโศกนี่ปล่อยแต่เช้าแล้วล่ะคุณผู้ฟัง

คุณผู้ฟังครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือนะครับก็เรายังคงแบบจะรับบริจาค กันอยู่นะฮะคุณผู้ฟังนะฮะเพื่อที่จะไปเป็นการสนับสนุนช่วยนะครับอีกทีหนึ่งที่ทางมูลนิธิอาสาพื้นพิงพายามยากสภากาชาดไทยนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีขยะรีไซเคิลอยู่แล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นนะฮะการส่งต่อขยะรีไซเคิลนะครับผ่าน Recycle Day แล้วก็ Waste by Delivery ได้นะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาพื้นพิงพายามยากสภากาชาดไทยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะก็ไปแจ้งตรงจุดดอปพอยต์ได้เลยนะครับว่าร่วมกับ Green Wave อะไรเงี้ยนะครับหรือจะผ่านบัญชีมูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากก็ได้นะฮะของสภากาชาดไทยนี่แหละธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเลขที่บัญชี020-3045451นะฮะอีกทีเนาะ020-3045451นะฮะฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับขอบคุณมากครับ

ข้อความที่ส่งมาเอ็นดูเขาบอกว่าภัยพิบัติค่ะพี่เป้ช้าวันจันทร์ออกจากศูนย์สยาม6โมงไปอบรมที่ปทุม8โมง15ไม่ทันจ้าฝนตกรถติดแง่ๆๆเห็นดูมากมันเป็นเช้าวันจันทร์แล้วมันจันทร์สุดท้ายของเดือนด้วยนะผมว่ามันก็เลยหนักหน่อยนะฮะใจร่มๆใจร่มๆเดี๋ยวเอาจังหวะดนตรีให้แบบฟังแล้วมันดูผ่อนคลายหน่อยได้ไหมเป็นเพลงนี้แล้วกันนะ

ันปลดปล่อยนะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวโอ้ยมันน่ากลัวกลัวกลัวเนี่ยเหรออย่างนั้นไม่มีอ่ะโอ้พี่เป้ขอเพลงมันหน่อยจะน็อกคาโน้ตบุ๊กละนอนตีสองตื่นหกโมงเกือบทุกวันมาสองวีคละไอ้ยะหาเวลาพักผ่อนหาเวลางีบด้วยนะถ้าทำงานหนักเบอร์นี้นี่โอ้โหสุขภาพหนักนะสุดโสมนะฮะอ่ะต้องเชิญซิลิฟูแล้วล่ะถ้าอย่างนี้หนึ่งเพลงนี้จัดให้คนนอนน้อยขอเวลาประมาณสัก3นาทีกว่าจัดไปเลยแม่งโยกไปโยกไปขยับหัวไว้

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night Land โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ข้อความนี้บอกว่าขอแรงหนักต่อเนื่องเลยได้ไหมพี่เป้เช้าวันจันทร์คือเช้าที่ขี้เกียจมันต้องคลื้นหน่อยพี่ฝากหน่อยนะพี่นางนะ ได้ต่อเนื่องมาที่คอมเมดี้ไลฟ์แล้วกันนะฮะ ETC ครับจัดหนักกับเพลงนี้กุ้มใจ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่าม
3: าทายเพลงกับพี่เป้กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังนะครับหนึ่งเพลงที่เอามาให้ทายวันนี้เพลงนี้อึ๊บขึ้นมาแค่นี้เลย ตึงโป๊ะนะครับฟังครั้งที่สองครับไม่ยากนะวันนี้ง่ายมากใครที่บอกว่าแพ้เสียงกลองวันนี้น่าจะตอบถูกแล้วล่ะลองส่งข้อความดูครับ
1: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
5: ว้า wow.
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีเชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Line จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: แท็กที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027-47-400
1: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: วันนี้การไทยเพลงนะครับที่ส่งมานะฮะก็จะมีเพลงคิดมากของปามี่มี TikTok ของปามี่ดีเกินไปของ Smile Buffalo เรือเล็กคนออกจากฝั่ง Body Slam จะอยู่แถวๆนี้นะฮะคุณผู้ฟังอ่ะจะใช่เพลงไหนหรือเปล่าเนาะนะฮะตั้งใจฟังแล้วกันนะครับเมื่อกี้ปล่อยไปคือสองแค่นี้ตึงโป๊ะสองจังหวะไปกันเลยเห็นไหมไม่ยากข้อความนี้บอกว่าบางทีก็หมั่นเคี้ยวพี่เป้นะอยากจะกลับมาเป็นคนเปิดแบบตึงโป๊ะให้พี่เป้ทายบ้างดูสิพี่จะตอบได้ไหมบอกเลยบางเพลงพี่เป้ก็ตอบไม่ได้บางทีเปิดให้ทายเองยังตอบไม่ได้เลยเอาหน้ามันก็สลับกันไป

0: TikTok ปามี่นั่นเองนะฮะตอบถูกกันเพียบเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากจริงๆก็ไม่ได้เก่งมากหรอกเพลงมันไม่ได้ยากมากนะโอเคเก่งแหละเนาะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยนะครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คนตอบถูกนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแรนดอมเจอข้อความนี้เลือกเพลงนี้ไว้นะครับของน้องบูมสารัตครับรอวันที่ใจฉ่ำเราปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับคุณผู้ฟังกับพี่เป้นะครับ8โมงเช้าคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เอาให้ทันนะต้นเดือนนะ วันนี้หลายคนสายพรุ่งนี้พี่เป้ไม่สายเป็นเพื่อนนะบอกเลยไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
6: Smart Light On
5: นำทาง
6: Smart Turn Left
5: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
6: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
5: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
7: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาคลับ Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน

0: คะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8
1: เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องกับทางประกันภัย
2: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสั่งเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
4: Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าวใ
2: จ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
6: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
7: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
8: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
9: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
7: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
10: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
11: ้ดีดีดีดีดีดีดีดีอยากจะพูดตามเขาแต่ก็ไม่รู้เพลงอะไรเหมือนกัน
12: มันไม่รู้จะพูดอะไรดี
11: อยากเปิดด้วยเสียงเพลงใช่อยากให้มีแบบดนตรีในหัวใจอยากให้มันเป็นเมโลดี้
12: เดี๋ยวยังไงก็ต้องได้ฟังอยู่แล้วไง
11: กลัวคนไม่ทันนี่ไงเหมือนส่งความรักให้กับคุณผู้ฟังก่อน
12: อย่างนี้ดูบนทางพี่โบเลยนะคะ
11: ส่งจุ๊บก็จบแล้วเนาะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่ต๊อกด้วยนะครับ
12: สวัสดีดีเจพี่โบนะคะ
11: สวัสดีครับผม
12: สวัสดีโมงแหละช่วงเวลาแบบนี้ต้องเจอกัน
11: ใช่เจอกันวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้ว
12: ยังชั่ว
11: เฮ้ยทำไมอ่ะ
12: ดีนะที่เขาพูดติดกัน
11: ไม่ใช่วันสุดท้ายของหนูนะคะ
12: บางทีมันมีแบบว่าวักไม่ถูกจุดอะไรอย่างงี
11: ้ไม่ต้องห่วงเลยยังไงต้องทนทรมานอยู่ได้กันอีกนานๆแต่สำหรับเดือนสิงหาคมท่านไม่ต้องทนแล้ว
12: ทำไม
11: มันผ่านไปแล
12: ้
11: ว
12: ไวมาก
11: พรุ่งนี้เข้าสู่กันยายนอย่างรวดเร็ว
12: ปรุดปราดเดือน9
11: เร็วมากเลยเนาะแสดงว่าเราก็จะมี9 10 4เดือนได้หมดแล้วเหรอ
12: ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ
11: คิดอย่างนี้เร็วมากเลยเน
12: า
11: ะ
12: พอบอกว่าอีก4เดือนหรอมันมาดัก 90 11
11: ใช่นับจริงๆพอนับอย่างเงี้ยเร็วมากเลยเน
12: า
11: ะ
12: คุณฟังว่าเร็วมั้ยหรือว่ายังไงอ่ะ
11: โบว่าเร็ว
12: หรือว่าคุณฟังบอกช้าจังเลยค่ะ
11: โบว่าปีเนี้ยทั้งปีว่าเร็วแล้วนะพอเข้าสู่ครึ่งปีหลังรู้สึกเร็วกว่าเดิมอีกอ่ะ
12: ใช่พอผ่านครึ่งปีหมดครึ่งปีแรกหมดครึ่งแรกของปีไปอ่ะพอเริ่มเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังแล้วมันจะเร็วมากละทุกคนจะบอกว่าทําอะไรไม่ทันเลยค่ะ
11: ใช่เหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปีแล้วอ่ะ
12: มันมีหลายสิ่งอยากจะทําเลยนะคะแต่ว่ามันทําไม่ทันจริง
11: จริงขนาดเราคิดว่าคือผมรู้สึกว่าสิงหาคมมันจะเป็นช่วงกลางๆปีใช่มั้ย
12: มันจะมีความหนืดหนืดบ้างอะไรเงี้ย
11: แต่พอขยับตัวนิดเดียวมันโอ้โหมันท้ายปีแล้วอ่ะ
12: มันมีแหละแต่ว่ามันให้เราหนืดได้ไม่นานหรอก
11: ใช่หลายๆอย่างมันก็ไม่ค่อยทันนะมันไม่มีอะไรอยากทำก็ต้องรีบๆลุยๆกันหน่อยแล้วกัน
12: คือ
11: ป
12: ีหลังละแบบว่าพอจะจัดการได้ก่อนนะคะก็จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังดีๆละกัน
11: ครับผม
12: นะคะติดตามกันนะในแต่ละวันเราเจอข่าวเยอะแยะมากมายข่าวจริงก็มีข่าวเท็จก็เยอะ
11: โ
12: อ
11: ้ย
12: บางทีเราก็ปวดหัวเหมือนกัน
11: วุ่นวายเยอะแยะ
12: นะคะกรมควบคุมโรคเขาก็ชี้แจงเนาะกรณีที่หลายคนอาจจะเห็นนะว่ามันมีการส่งต่อข้อความเตือนถึงความรุนแรงของโควิด19นะคะเขาก็ยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จที่เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี65
11: แม่ผมส่งมาด้วยส่งมาในกลุ่มบอกว่าจะมีการอาจจะมีการยุดเขาเรียกว่าอะไรนะงดการจัดงานรื่นเริงสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็บอกมันน่าจะเป็นข่าวปลอมนะแม่อะไรอย่างเงี้ย
12: นะคะก็เพื่อสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็เป็นการเอาข้อความบิดเบือนเก่ามาวนส่งต่อซ้ำในปัจจุบันนะคะซึ่งทางกรมควบคุมโรคนะคะโดยนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีของกรมนะคะก็ยืนยันว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด19ในปัจจุบันมันก็ยังคงเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาล
11: มาเรื่อย
12: ระบบสาธารณสุขไทยแล้วก็มีความพร้อมทั้งยาเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอแล้วก็มันก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือว่าเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือ
11: yeah.
12: นะคะเพราะดูจากการติดตามข้อมูลทางระบาดวิทยายืนยันนะคะว่าโควิด -19 มันจะมีสายพันธุ์ NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยแล้วก็เสียชีวิตต่ำมากนะคะเพียงร้อยละ 0.01 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปแต่ถ้าเป็นอาการรุนแรงก็ยังคงพบเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง
11: อันนี้ก็ยังเป็นอันตรายเหมือนเดิม
12: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ ไม่รู้แหล่งที่มาชัดเจน
11: เรียกแม่มาฟังได้ไหมเนี่ย
12: กล่าวขออภัยคุณแม่ของดีเจพี่โบ
11: ไม่เป็นไรพวกเราช่วยกันเคลียร์ไปแล้วว่าข่าวปลอมนะแม่
12: เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดนะคะแล้วก็สร้างความสับสนตื่นตระหนกในสังคมเนาะนะคะ
11: แต่คนก็เป็นเยอะจริงอันนี้ยอมรับเพราะว่า
12: ช่วงหลังนี้ใช่ไหม
11: ในโซเชียลจะเห็นเพื่อนแบบเพื่อนโรงเรียนเก่าหรืออะไรเงี้ยก็จะโพสต์ว่าแบบติดแล้วนะขอโทษเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ย
12: นี่ก็มีเพื่อนหลายคนเหมือนกันนะคะที่ก็ทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิดด้วย
11: ใช่ใช่ใช่ก็เป็นกันเยอะแต่ว่าก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ความระวังต้องเหมือนเดิมนะผมว่าช่วงนี้แบบไปที่คนเยอะก็หน้ากากก็ได้
12: ใช่ติดกระเป๋าไว้เลยก็ได้ใช้ไม่ใช้ไม่รู้ว่าติดไปก่อน
11: จริง
12: มันไปเจอคนเยอะไง
11: ถูกแล้วเดี๋ยวมาเจอคุณพ่อคุณแม่อายุมากๆอย่างเงี้ยมันก็อันตราย
12: ใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่อาจจะเบียดเบียดคนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็หน้ากากกัน
11: คอนเสิร์ตก็เยอะนะเดี๋ยวนี้
12: ใช่ค่ะ
11: ใช่ไหมฮะถ้าไปเป็นไปได้ก็ต่อให้รู้ตัวว่าเราแข็งแรงดีอยู่ก็สวมหน้ากากซะหน่อยไง
12: ใช่ค่ะ
11: ใช่ไหมครับปลอดภัยไว้ก่อนก็ดีเหมือนกัน
12: เนาะเรื่องสุขอนามัยก็ยังคงต้องเข้มๆกันเหมือนเดิมแหละเนาะ
11: จริงครับจริงครับ
12: นะคะ
11: ก็จริงๆไม่ใช่แค่โควิดนะครับไข้หวัดใหญ่โรคต่างๆไข้เลือดออกอะไรเงี้ยก็ยังคงต้องระวังกันเหมือนเดิมเน
12: า
11: ะ
12: ใช่เพราะบางคนบางทีแบบวิตเป็นมีอาการแบบเหมือนเป็นไข้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแบบ
11: จริง
12: วิตโทรไข้เลือดออกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
11: ใช่ก็ฟังข่าวมาอันนี้โค้ฟังอาจจะพอได้ยินแล้วมันหลายวันแล้วจากโซเชียลนี่แหละที่บอกมีสายการบินนึงเนี่ยมันเหมือนมียุงเล็ดลอดเข้ามาแล้วกลายเป็นว่าคนในสายการบินทั้งแอร์ทั้งสจ๊วตไม่แน่ใจว่ารวมไปถึงผู้ช่วยนักบินด้วยหรือเปล่า
12: เขาเป็นมาลาเรียใช่ไหม
11: ใช่เป็นมาลาเรียแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะก็เลยกลายเป็นแบบมันเราไม่รู้หรอกมันจะตัวไหนมันจะหลุดเข้ามาแล้วมีเชื้อไม่มีเชื้ออะไรอย่างเงี้ยครับ
12: ตบทุกตัวเลยอ
11: ่
12: ะ
11: ยอมรับหลังๆเขาตบเหมือนกันนะ
12: ไม่ได้นะมันเป็นอัตโนมัติของเราย
11: ิ่งมีลูกด้วยอ่ะพี่ตองยอมรับเลยว่าพอมี
12: ปุ๊บตบปั๊บ
11: บางทีมันต้องปล่อยไม่ได้สมัยก่อนก็พยายามเปิดกระจกปัดได้ก็ปัดไปอะไรเงี้ยแต่หลังๆเรา
12: บางทีมือเรามือใหญ่ไงเราแบบปัดไปโดนอย่างเงี้ย
11: ผมชอบเลยอ่ะเหตุผลเนี้ย
12: อ๋อดูดิ
11: มือใบลานเหรอ
12: ใช่ใช่ผู้หญิงมือใหญ่ก็คือปัดทีก็คือตาย
11: โอ้แต่มือเขาใหญ่จริงนะก็คือสะบัดนิดนึงมันอาจจะไปโดนได
12: ้มันนางอาจจะเป็นตัวที่แบบอ่อนแอพอดีไง
11: มือหรือแส้เนี่ยเพี้ยเดี๋ยวมันจะนั่งบินมาแถวนี้แล้วกันไม่รอดนะ
12: มองเท่งนะ
11: มองเท่งมองนะครับผม
12: อยู่กับพี่โบช่วงหน้านะเดี๋ยวเจอกันรอบเที่ยงค่ะ
11: ครับผม
10: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
13: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
14: DJ Playlist 55 Minutes
10: DJ Bo
11: ดีเจโบมาประจำการแล้วนะครับผมตอนนี้11โมงกับอีก7นาทีนะครับเราอยู่ด้วยกันกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับผมสวัสดีครับอยู่ด้วยกันนะฮะวันนี้11โมงจนถึงบ่ายโมงนะคุณผู้ฟังแล้วก็พูดคุยทักทายเหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับดูข้อความ ถ้าไม่เสียงโหดอย่างงั้นดูข้อความดูข้อความกันนิดนึงดีกว่านะครับว่าเช้านี้เนี่ยมีใครส่งอะไรมาคุยกับดีเจกันบ้างเนาะคุณจงรักส่งมาบอกสวัสดีวันจันทร์วันที่ฝนพรำตั้งแต่เช้าค่ะพี่โบใช่ที่บ้านผมแถวประชาชื่นก็ตกไปปรอยแล้วนะครับตอนนี้น้องซาสีมีขอเพลงมีแต่คิดถึงมาด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าโควิดน่ากลัวมากเลยพี่ที่หนูรู้จักติดไปคนนึงแล้วกลัวตัวเองติดมากเลยค่ะก็ระมัดระวังกันไว้คือต่อให้อัตราการติดมันจะยากขึ้นหรือว่าการเสียชีวิตมันจะยากมากนะคุณฟังไม่ใช่การติดสิเพราะว่าการติดอ่ะทุกวันนี้อาจจะติดง่ายขึ้นด้วยแต่ว่าการอัตราการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้สูงมากแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่อันตรายก็ควรจะต้องระวังกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปที่ดีคนเยอะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าคอนเสิร์ตขึ้นเครื่องบินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสวมหน้ากากได้ก็สวมกันไว้ก็ดีนะคุณผู้ฟังคือบางทีบางคนรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะเป็นอะไรหรอกแต่ว่าบางทีเราเนี่ยไม่รู้หรอกบางทีเราไปเจอกับผู้ใหญ่หลายๆท่านไปเจอกับคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่บางทีคนที่เขาภูมิไม่ได้แข็งเหมือนเราเนี่ยเขาอาจจะมีอาการหนักกว่าเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระวังกันไว้ก็ดีครับมันจะได้ลดการติดต่อคุณผู้ฟังลดได้หนึ่งช่องทางเนี่ยมันกระจายได้อีกก็คือจริงๆติดคนเดียวมันกระจายได้เยอะมากลดการติดหนึ่งคนมันก็ลดการกระจายได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันไว้ทั้งโควิดไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วงนี้หน้าฝนด้วยมันจะมีโรคภัยต่างๆเนี่ยมันมากับฝนเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเมนูมีมาเบาๆนะคะอาซาซีมีส่งเมนูมาด้วยเป็นข้าวทงคัตสึฟินๆเหมือนเดิมค่ะช่วงเสาร์ที่ผมก็ได้กินข้าวหมูทอดไปเหมือนกันนะครับก็อีกหนึ่งเมนูที่ลูกสาวชอบมากกินเป็นประจำเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อีกหนึ่งชั่วโมงก่อนเที่ยงใครที่มีเมนูอะไรที่น่าสนใจนะครับคิดกันได้แล้วลองส่งกันเข้ามานะครับขอเปิดชั่วโมงแรกด้วยงานจากอินดิโก้กันก่อนนะครับนี่คือเส้นบางๆอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมส่งมาได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินฮะ

นี่คือเพลงจังหวัดสนุกๆ นะฮะงานจากน้องพีคพัทรรัศยาชื่อว่าปักตะกร้านะครับที่เขาร้องปักกะปักตะกร้านแล้วก็ปักกะปักตะกร้าฮะเห็นไหมเพลงสนุกจะตายเพลงของน้องพีคนะครับก่อนนั้นก็จะมีทราคอต้าจากแท็กซี่ไรด์นะครับเส้นบางๆอินดิโก้ด้วยนะครับยังอยู่กับโบนะครับตอนนี้11:21ยังอยู่กับโบกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับเมื่อวานนี้ที่มีการแข่งขันกับจีนใช่ไหมแล้วก็ไทยเอาชนะไปได้เป็นแชมป์เอเชียแล้วก็ได้เข้าไปแข่งโอลิมปิกเป็นครั้งแรกด้วยปรบมือแสดงความยินดีด้วยฮะยินดีด้วยมากผมมาดูสดไม่ทันผมมาตามดูตอนค่ำๆแล้วก็มาดูย้อนหลังนะครับแล้วก็สนุกมากเขาเหมือนกับเป็นไฮไลท์20นาทีอ่ะโหมันมากตอนที่ไทยโดนตามมาแล้วก็นำแซงนำเป็น 2-1 เซตอ่ะรู้สึกว่าแย่แล้วว่ะเพราะว่าโหมันตบยังไงก็ตบไม่ลงเหนียวมากจีนน่ะแต่ว่าสุดท้ายนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเขาโอ้โหร่วมแรงร่วมใจกันสุดๆไปเลยแล้วก็พลิกกลับมานำแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับยินดีด้วยมากๆก็ถือว่าทำได้สำเร็จแล้วทำให้กองเชียร์นะครับทุกคนที่ดูเนี่ยมีความสุขไปด้วยกันหลายๆคนเนี่ยน้ำตาไหลก็เลยทีเดียวนะครับยังไงยินดีด้วยมากๆและก็หวังว่าเข้ารอบใหม่รู้สึกจะไปเล่นในปี2028ใช่ไหมฮะจะเป็นโอลิมปิกนะครับก็วันนั้นเนี่ยเดี๋ยวปีนั้นเรามาสนุกแล้วก็มาลุ้นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่ทำให้คนไทยเนี่ยยิ้มได้อยู่เสมอๆเลยนะครับสุดยอดมากๆนักกีฬาของไทยนะครับผลบอลเมื่อคืนด้วยครับคุณโบเมื่อคืนนี้แม่ถ้าขอมาอย่างนี้น่าจะเป็นเด็กแมนยูนะครับเมื่อคืนนี้จริงๆมีคู่อื่นด้วยจะมีเชลซีด้วยนะครับเชลซีนี่เอาชนะไบรตันไปได้เอาคู่ใหญ่ๆแล้วกันนะคุณผู้ฟังเชลซีเอาชนะไบรตันไปได้4-3นะครับแล้วก็แมนยูปิดท้ายเลยเมื่อคืนนี้เกือบไปเหมือนกันโดนตีเสมอมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเอาชนะอิปสวิชไปได้แมนยูชนะไป5-3นะครับรู้สึกว่าบรูโน่เฟร์นันเดสเนี่ยจะทำแฮตทริกได้ด้วยนะครับยินดีกับเด็กผีด้วย2นัดมาแล้ว3แต้มแต่ส่วนแฟนหงนะครับเด็กหงตอนนี้2นัดยังมี2แต้มนะฮะเสมอมา2นัดแล้วเอายังไงกันดีพวกเรานะครับผม2นัดแล้วจ้า แต่ว่าการซื้อขายนักเตะนะครับรู้สึกว่าจะสิ้นสุดวันพรุ่งนี้นะวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นของที่อังกฤษนะคุณผู้ฟังโบไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจบกี่โมงน่าจะจบเที่ยงคืนของวันอังคารเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเขาบอกวันอังคารเนี่ยเวลาอังกฤษอะโบไม่แน่ใจเวลาเหมือนกันนะครับลองเช็คกันดูใกล้ๆนี่แหละวัน2วันนี้แหละเดี๋ยวเราคงจะได้รู้กันนะครับว่าสุดท้ายแล้วแต่ละทีมเนี่ยจะมีนักเตะเข้าหรือนักเตะออกเป็นใครยังไงกันบ้างเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของเมนูอาหารเริ่มส่งกันมาเรื่อยๆเดี๋ยวช่วงท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวโบจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมนี่คืองานจากฟิโลเธอเหมือนเดือนกุมภาครับผมยังอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับผม

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟรี

อ่ะมาต่อกันนะครับสำหรับ Chilling Track นะครับในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังครับมีคนของานของเฮียเป๊กผลิตโชคมากับ I've Got You ฟังกันเลยครับรอเพลงใหม่ๆของเฮียเป๊กอยู่เนาะเชื่อว่าแฟนๆก็รอกันอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงคอนเสิร์ตด้วยเนาะอยากจะได้เจอเฮียนะครับ I've Got You ครับผมฟังให้หายคิดถึงกันไปก่อนงานจากเป๊กผลิตโชคครับผมยังอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave ตอนนี้11 โมงอีก 32 นาทีนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันจันทร์ที่

66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสาร

Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

นี่คือ Pretzel นะครับกับต้องชอบแค่ไหนหรือว่า First Love นั่นเองนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆหลายอย่างเลยนะคุณผู้ฟัง1อย่างก็คือโครงการนี้เลยนะครับกับโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นั่นเองเราจะร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนมึงพยายามยากสภากาชาติไทยนี่แหละคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นองค์กรที่จะช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรนะครับตั้งแต่การป้องกันบรรเทาทุกข์จนถึงการฟื้นฟูเลยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ฝนตกหนักนะครับแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับที่เกิดขึ้นตามจุดต่างๆในภาคเหนือนะครับคุณผู้ฟังตรงนี้นี่แหละที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือกันเพราะหลายๆคนเนี่ยชีวิตประจำวันเขาหายไปเลยนะครับก็คือถนนหนทางบ้านของเขาหลายๆอย่างเนี่ยต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือจริงเพราะว่าโหน้ำท่วมสิ่งที่ตามมาก็คือดินโคลนนะครับแล้วก็การที่ต้องจัดการคลีนอัพหรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งเนี่ยโหต้องการใหญ่เลยคือต้องช่วยกันขั้นสุดอะเพราะว่ามันหนักจริงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเพื่อนๆชาว Green Wave สามารถร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือได้ง่ายๆนะครับถ้าหน่วยงานหรือว่าบริษัทร้านค้าร้านอาหารหรือใครเนี่ยที่แยกขยะอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีปริมาณเยอะมากๆเนี่ยสามารถติดต่อไปที่ Waste by Delivery นะครับนับหมายรับขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้านนะอันนี้คือในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยฟรีนะครับเพื่อเปลี่ยนนะครับเอาพวกขยะเหล่านี้เนี่ยไปขายเป็นเงินแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาช่วยสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนมึงพยายามยากสภากาชาดไทยนั่นเองนะครับยังไงก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังหรือว่าจองคิวรถได้กับ Waste by Delivery นะครับโทรไปได้เลยที่เบอร์089-998-2009นะครับก็ถึงแม้ช่วงนี้ข่าวมันจะเริ่มเบาๆไปแล้วแต่ว่าการฟื้นฟูเนี่ยก็ยังคงดำเนินการกันอยู่นะครับเพราะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเลยคุณผู้ฟังฮะส่วนในข้อความของเรานะฮะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารซะเยอะนะครับในช่องข้อความของแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับคุณผู้ฟังอันนี้มีอัปเดตนิดนึงเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่จะปิดการซื้อขายตัวผู้เล่นเนี่ยคุณธนากรเขาแนะนำมาอันนี้ชื่อเดียวกับดีเจเลยนะครับตลาดซื้อขายนักเตะจบพรุ่งนี้เช้าตี5ตามเวลาไทยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ขอเพลงมาด้วยขอบคุณคุณธนากรด้วยนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้นะครับส่วนเมนูอาหารก็มีส่งมาเรื่อยๆอย่างกระเพราเป็ดไข่ดาวจากคุณเทพทัศน์นะครับเทพทัศน์แล้วก็คุณเมฆก้อนนั้นเนี่ยส่งมาบอกว่าเมนูส่งท้ายเดือนนะคะยำปลาแมคคาเรลราดซอสมะเขือเทศหรือที่รู้จักในนามยำปลากระป๋องนั่นเองนะคะกินคู่ซุปไข่เจียวน้ำข้าวสวยหอมหุงใหม่ๆตบท้ายด้วยผลไม้จากเทศกาลวันศาสตร์จ้าน่ากินจังเลยอ่ะเที่ยงแล้วนะฮะคุณฟังตอนนี้11โมงกับอีก43นาทีใครที่ออกไปทานอาหารได้ไปได้ไปก่อนเลยครับผมไม่ควรรอช้านะฮะเดี๋ยวคนจะเยอะนะครับตอนนี้ไปสั่งข้าวกันก่อนหรือว่าใครที่ยังเคลียร์งานไม่เสร็จก็รีบเคลียร์ให้เสร็จแล้วก็ไปหาอะไรทานกันด้วยนะครับ

นี่ก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักนะครับบรรยากาศสบายๆจากพี่สุเมธแอนด์เดอะปังนะครับนี่คือแจกันครับผมก่อนนั้นก็จะมีงานจากพี่ลิเดียนะครับกับนิสัยไม่ดีนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ตอนนี้11โมงกับอีก52นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเบรกกันก่อนสักครู่เดียวนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อนะครับกับโบครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับเพราะว่าอย่างคุณอัญชสาเนี่ยก็บอกว่าหิวจังหิวจังหิวจริงหิวจังค่ะก็หาอะไรกินนะครับเพราะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วด้วยนะคุณผู้ฟังคุณสุวิชยาบอกว่าเห็นผลฟุตบอลแมนยูแล้วบอกได้เลยค่ะว่าวันอิ่มอกอิ่มใจมากเลยครับพี่โบเป็นกำลังใจให้พี่โบด้วยนะคะชอบที่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าไปหาอะไรทานกินกันให้อร่อยอร่อยนะครับยิ่งเป็นแฟนแมนยูเนี่ยมื้อนี้ก็น่าจะกินอร่อยกันมากขึ้นเรียกว่าคงจะมีความสุขกันตลอดทั้งสัปดาห์นะครับผลบอลดีด้วยนะครับเอาว่าเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงนี้ขอทิ้งท้ายไว้ให้อีกหนึ่งเพลงแล้วกันคุณผู้ฟังนี่คืองานของบิลกินนะฮะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะครับกับ Green Wave ครับผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นไปไหนนะครับ

0: Playlist 55 Minutes
1: โดยสมาชิกบางจากกรีนมาส์รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
2: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
3: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
6: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เขียวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
3: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
8: วิธี Safe Energy แบบ
9: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: 1 2 3
11: 4 5 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์อ๋ออยู่ดีก็สะอึกอ่ะ
2: มัน
1: เห็นไหมออกแล้วไม่ได้โกหกนั่นอึกจริ ง
2: เขาไม่ได้โกหกจ้าทุกคนเพราะว่าได้ยินกันทั้งโลก
1: ใช่ๆเมื่อกี้พยายามแล้วมีคนสอนสูตรก็คือให้กินน้ำอึกใหญ่อึกใหญ
2: ่
1: ๆโดยให้อมไม่ได้ปากแล้วก็ปิดจมูกแล้วก็ก้มแล้วให้กึดอึกสองเอือกแล้ว
2: สองเอือกก็คือยังไม่หายตอนนี้จะหายใจไม่ออกแล้วค
1: ่ะใช่ๆน้ำจะหมดกระติกอยู่แล้ว
2: ใ
1: ครมีวิธีอะไรบ้างฮะผมเคยมีคนสอนมาให้จิ้มที่หน้าผากเดี๋ยวระหว่างเนี่ยคุยกันเรื่องGreen News เราจะจิ้มหน้าผากไปเรื่อยๆ
2: พี่โบจะ
1: เดี๋ยวดูว่าได้ผลจริงหรือเปล่า
2: เนี่ยทำให้รู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะต้องอ่านข่าวเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้อง
1: คุยได้คุยได้
2: ไม่ใช่เงยหน้าขึ้นมาหงายหลังตึงไปแล้วนะ
1: ผมแค่จะมาทำการทดลองให้ดูว่าตั้งสมมติฐานว่าการจิ้มหน้าผาก
2: มันได้ผลหรือเปล่าม
1: ันได้ผลจริงหรือเปล่าน
2: ะคะ
1: นี่เลยเดี๋ยวมาดูกัน
2: ติดตามกันนะชั่วโมงนี้ใครที่เป็นสายแบบว่าไนท์ไลฟ์นะคะมีใช้ชีวิตกลางคืนนอน
1: สมัยก่อนเนี่ยน้องนี่สายไนท์ไลฟ์เลย
2: สมัยก่อน
1: ใช่
2: 20ปีมาแล้ว
1: ไม่ได้ผลค่ะชัดๆเลยค่ะ
2: หนักกว่าเดิม
1: ใช่ๆเมื่อน่าจะประมาณสักอ่ะถ้าตีสักเกือบ10ปี7-8ปี
2: ประมาณนั้น
1: ผมว่าก็ยังใส่ในไลฟ์อยู่
2: แต่ว่าทุกวันนี
1: ้ก่อนมีลูกอ่ะ
2: เขาเรียกว่าในกรุงเทพมหานครนี่สีสันยามค่ำคืนของบ้านเรานี
1: ่
2: ไม่แพ้ที่ไหนเลยนะ
1: ไม่แพ้ชัดมากขอโทษผู้ฟังด้วยครับ
2: ล่าสุดนะคะจากที่นิตยสารทําเอาเขามีการจัดอันดับเมือง Night Life ดีที่สุดในโลกนะคะในปี2026หรือเมืองที่มันแบบมีสีสันในยามค่ำคืนอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แบงคอกเป็นยังไงแบงคอก
2: แบงคอกคว้าอันดับ1จ้า
1: โอ้โหตบมือสิตบมือสิเห็นด้วยนะคือเราก็ไม่ใช่คนที่เดินทางได้รอบโลกนะพี่ต๊อกแต่ยังล่าสุดที่ไปยุโรปเนี่ยเห็นเลยว่าคือห้างเขาปิดเร็ว6โมง2ทุ่มเลยหลายๆที่ปิดแล้วใช่แต่ของไทยเนี่ย4ทุ่มยังเดินได
2: ้
1: ของเขาน่ะหลัง 2-3 ทุ่มเนี่ยจะหามินิมาร์ทอะไรได้ยากมาก
2: ยากใช่ไหม
1: แต่เรามีมินิมาร์ทที่เปิด24ชั่วโมง
2: มากๆเลยนะคะคือบ้านเราอะความกลางคืนอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบหลากหลายอะ
1: ใช่ไปเยาวราชก็ได้ไงใช่ไหม
2: ก็คือเขาบอกว่าต่อให้แบบว่าคุณไปเริ่มที่อาจจะไปเริ่มชีวิตที่รูฟท็อปนะคะแล้วคุณไปต่อที่คลับเสร็จแล้วคุณก็อาจจะแบบอุ๊ยยังรู้สึกว่าไม่ค่อยสะใจ
1: ยังไม่จบ
2: ยังไม่จบ
1: I wanna talk
2: street food
1: ไปหาอะไรกินไง
2: โตรุ่งก็มี
1: จริงแล้วมีทุกที่ด้วย
2: ใช่ปะ
1: ใช่อันนี้จริงอันนี้จริง
2: ฮะมันก็คือมันเป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นความหลากหลายนะคะซึ่งเขาบอกว่าการจัดอันดับก็คือพิจารณาจากผลสำรวจความเห็นของคนในพื้นที
1: ่
2: กว
1: ่
2: า 24,000 คนนะคะก็ร่วมกับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้วยแหละวัดจากทั้งคุณภาพดูซิราคาเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงแล้วความหลากหลายนะคะก็บอกว่ากรุงเทพได้คะแนนจากคณะกรรมการของทําเอาสูงถึง 95%
1: โอ้สูงมาก
2: สูงมากนะคะอันดับ2ตามมาก็คือเบอร์ลินเยอรมนี
1: ครับ
2: อันดับ3เป็นนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: อ
2: ันดับ4เมลเบิร์นออสเตรเลีย
1: แล้วชนะนิวยอร์กเลยเหรออ
2: ันดับ5ซาโปโลบราซิลอันดับ6เมเดลินโคลอมเบียนะคะอันดับ7โยฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้
1: อ
2: ันดับ8ไบรตันสหราชอาณาจักร
1: ไม่มีโตเกียวหรออ
2: ันดับ9ไม่เห็นเลยนะ
1: อัน
2: ดับ9เป็นปักกิ่งของจีนแล้วก็อันดับ10อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด
1: ์
2: นะคะก็
1: อาจจะห่างกันนิดหน่อยๆแหละเนาะเบียดกันมาอยู
2: ่นะคะแต่ว่าบ้านเราก็มักจะติดอันดับกับเขาด้วยเสมอแหละ
1: แต่ว่าเคยได้ยินนะว่าบ้านเราอ่ะเป็นเหมือนเอาเฉพาะกรุงเทพก็ได้กรุงเทพเป็นที่ที่น่ามาเที่ยวแต่ถ้าต้องอยู่จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆเท่าไหร
2: ่
1: มันก็มันแตกต่างกันนะการอยู่จริงกับการแค่มาเที่ยวเนี่ยมันคนละด้านกัน
2: ใช่เหมือนกับ
1: ขอโทษพยายามแล้ว พยายามแล้วจริงโอ้ย
2: คือเราก็มันไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่ากลัวน้องจะแบบเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟัง
1: นะ
2: พอเราก
1: ็กลัวมันหงาย
2: ไป
1: เหมือนกัน
2: พูดไปปุ๊บเราก็ต้องคอยเงยหน้าขึ้นมาดูน้อง
1: ใช่ๆเพราะมีคนส่งหลายวิธีเดี๋ยวอ่านให้ฟัง
2: นะคุณผู้ฟังส่งมาอย่างว่าลองวิธีแบบปึ๊กทีเดียวเลย
1: ไม่มีวิธีตบหลังเท่าที่ดูแล้วเหมือนพี่สาวแล้วอยากใช้วิธีนี้แต่ว่า
2: พักนี้ไม่ค่อยได้ตบยุง
1: ใช่ขนาดยุงมือเขาเนี่ยยุงยังเอาไม่รอดเลย
2: ก็เลยคิดว่าแผ่นหลังน้องลองสักทีไหม
1: เดี๋ยวลองเป็นน้ำตาลก่อนละกันลองกั้นหายใจลองกั้นน้ำลองอะไรก่อน
2: เป็นวิธีอื่นดูก่อน
1: แล้วถ้าไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวไปหา
2: ถ้าไม่หายเรามาหา
1: ใช่
2: เดี๋ยวจัดให
1: ้ขอให้หายเพราะมือเขาใหญ่จริงด้วย
2: มือใหญ
1: ่ใช่มือใหญ่จริงด้วย
2: ค่ะอยู่กับพี่โบนะก
1: ็
2: เดี๋ยวฟังเพลงไปเยอะๆยาว
1: ๆเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมันหายแล้วเชื่อผม
2: รอแป๊บเดียว
1: ครับผม

0: ำทั่วประเทศ
1: และวิต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: อ่ะคุณผู้ฟังครับผมไปดูข้อความมาที่คือตอนนี้มันสะอึกไม่หยุดเลยก็มีชาว Green Wave เนี่ยเขาแนะนำวิธีการให้มันหายสะอึกมาหลากหลายวิธีมากๆนะครับอย่างคุณปุณณดีเนี่ยบอกว่าปิดจมูกกลั้นหายใจสักพักลองยังคายังไม่ได้ลองเลยอ่ะผมลองแค่กินน้ำอึกใหญ่ๆไปเท่านั้นเองอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการกลั้นหายใจเข้ามาเยอะนะครับคุณวรรณาบอกอ้าปากกินลมกว้างๆค่ะรอเราก็กั้นหายใจไหมคุณวรรณาอาจจะต้องทำควบคู่กันก็คือโอ๊ยนี่หนักเลยตรงนี้ขอโทษด้วยก็คืออาศัยวิธีคุณวรรณาคือกินอากาศคำใหญ่แล้วกั้นหายใจนานๆดีไหมใช่ไหมครับคุณเก๋กู๊ดบอกว่าลองนึกถึงหน้าคุณภรรยาดูสิคะเออวิธีนี้อาจจะได้ผลนะเขาบอกว่าถ้าคนทำให้เราตกใจในช่วงสะอึกเนี่ยบางทีเราจะตกใจแล้วเราไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราจะหายสะอึกเลยนะครับเออไม่แน่อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีก็ได้คิดหน้าภรรยาเนอะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับอันนี้คุณเก๋กู๊ดเป็นคนส่งมานะครับเออมีหลากหลายวิธีเลยนะครับคุณพัชรีบอกวิธีที่จะหายสะอึกเนี่ยกำลังมาอะไรนะใช้วิธีรอบที่จะสะอึกกำลังจะมาเนี่ยให้เราแกล้งสะอึกปลอมรอก่อนที่จะสะอึกจริงค่ะหายแน่นอนโหนี่คือล้ำมากคือรอรอบสะอึกจริงก่อนจะมาเนี่ยให้เราแก้คือทำเล่นเองก่อนที่เขาจะมาแต่เราจะรู้ได้ไงว่าลอกเข้ามาเมื่อไหร่เพราะบางทีมันไม่ได้เว้นแบบมันไม่ได้มาทุก5วินาทีเป๊ะๆไงใช่ไหมบางทีบางรอบมัน7วิบางรอบรอนานหน่อย10วิอะไรอย่างเงี้ยมันกะยากเหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมจะไปนั่งดูนะครับแล้วเดี๋ยวหายด้วยวิธีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตแล้วกันนะครับส่วนผู้ฟังชั่วโมงนี้ยังอยู่กับโบชั่วโมงสุดท้ายนะครับพูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินได้เลยนะครับอุ้ยไม่หายทันทีเดี๋ยวจะลองดูครับทั้งการกินน้ำการกลั้นหายใจเดี๋ยวได้วิธีไหนเดี๋ยวมาอัปเดต

คุณผู้ฟังบอกว่าผมหายแล้วผมหายซะอึกแล้ว ผมใช้วิธีการมีทั้งคนแนะนำให้กลั้นหายใจให้ฮุบอากาศก้อนใหญ่แล้วกลั้นหายใจนะครับบางคนบอกให้จิบน้ำแล้วก็กลั้นหายใจผมทำทุกอย่างแล้วก็เขาบอกให้กดคางเข้ากับอกแล้วก็กลั้นหายใจยาวๆนี่ผมทำทุกวิธีตอนนี้ผมหายแล้วครับผมนี่ไงขอบคุณทุกวิธีจากชาว Green Wave ทุกท่านด้วยนะครับก็คือใช้ครบทุกวิธีเลยเอามารวมๆกันนี่ก็ยังส่งมาเรื่อยๆผมอยากจะรวมเล่มจริงๆกับวิธีการให้มันหายสะอึกเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะคุณผู้ฟังเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องขึ้นไปพรีเซนต์งานต้องพูดหน้าชั้นหรือเราจะไปพูดต่อคนมากๆหรือว่าต้องการใช้เสียงเมื่อไหร่ยังไงถ้าสะอึกเมื่อไหร่เนี่ยมันจบทุกอย่างเลยนะคุณผู้ฟังนี่เรื่องใหญ่นะนะครับขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งกันมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคุณปันปันนะครับคุณนาตินัทยานัทยานะครับคุณนัทกุลนะครับคุณปณิกาคุณอารีรัตน์นะครับคุณกนดรัตน์มีอีกหลายๆท่านเลยขอบคุณมากๆที่ช่วยกันแชร์ข้อมูลมาผมว่าจริงๆได้ผลทุกวิธีแหละมันอยู่ที่ว่าจังหวัดไหนอันไหนมันจะไปได้ผลมากกว่ากันนะครับขอบคุณมากๆจริงไอ้พวกการเนาะสำนักพิมพ์ลองทำรวมเล่มวิธีการหายสะอึกดูสิครับผมว่าน่าจะขายดีนะตอนนี้เที่ยงกับอีก12นาทีนะครับยังอยู่กับโบกับที่นี่ Green Wave นะคุณผู้ฟังเที่ยงแล้วอย่าลืมหาอะไรทานกันด้วยนะครับกินข้าวไม่พอต้องทำงานเยอะๆระวังตาลอยนะครับ นี่คือลาลาลอย The Toys

0: ฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lineจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ทาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอะโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด

มาถึงคาเซ็ตคลับนะครับผมมาแล้วนะครับช่วงท้ายชั่วโมงแบบนี้นะครับนี่กำลังมองเมนูคุณมงคลกันช่างอยู่พอดีเขาส่งมาบอกเที่ยงแล้วทานข้าวกันค่ะขอเสนอเมนูข้าวผัดกุนเชียงแหนมยำไข่ดาวจ้านะครับฝากกันไว้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ทานอะไรนะครับออกไปหาอะไรกินกันด้วยเที่ยงแล้วนะคุณผู้ฟังแต่สำหรับคาเซ็ตคลับของเราวันนี้ครับเรื่องงานของ UHT มาเปิดกันเพราะช่วงนี้เนี่ยเห็นว่าทั้งพี่เอกกี้พี่เต็มบุตรสิทธิ์นะครับพี่กัปตันนะครับมีการเหมือนกับมาซ้อมร้องเพลงกันนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เราคิดถึงนี่แหละก็เลยนึกถึง UHT ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผู้จัดท่านไหนผับหรือว่าร้านไหนที่อยากจะได้เพลงเพราะๆประสบการณ์แบบ90เนี่ยผมว่า UHT ตอนนี้เนี่ยเขารับงานกันอยู่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนๆก็คงอยากจะไปเจอกับพี่ๆเขาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เอกกี้พี่กัปตันนะฮะหรือว่าพี่ๆแต่ละคนใน UHT เนี่ยผมว่าอยากเจอกันหมดแหละนะครับก็ลองดูแล้วกันช่วงนี้เห็นซ้อมกันก็มีความสุขละสำหรับแฟนๆนะครับวันนี้เลือกเปิดเพลงนี้ให้หายคิดถึงพี่ๆแล้วกันนี่คือ UHT นี่แหละเพื่อนเสื้อเขาจะมีเป็นฮู้ดนะสมัยก่อนใน MV ยืนเต้นกันแถวสระว่ายน้ำอะ ชอบมากนี่คือ UHT ครับผม

0: หมดเวลาแล้วสำหรับช่วงโบวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆข้อความมากๆเลยโดยเฉพาะข้อความที่ช่วยกันแนะนำวิธีการให้มันหายสะอึกนะคุณผู้ฟังดีมากเลยอ่ะนะครับอย่างเช่นอันนี้คุณณัฐกุลบอกว่าก้มแบบเหมือนก้มเก็บของเลยค่ะให้คางอยู่สูงกว่าหน้าผากแล้วก็กลืนน้ำจังหวะนั้นก็คือมีหลายคนเหมือนกันที่ส่งวิธีนี้เข้ามาคุณผู้ฟังเขาบอกว่าให้ก้มกินน้ำนะไม่ใช่ปากฝั่งแก้วที่อยู่ใกล้ปากแต่ว่าอยู่ฝั่งไกลคือมันจะกินยากอ่ะเราก็ต้องก้มลงไปคือถ้ามันแบบมันพิสดารมากอะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าเราทำท่านี้ได้เนี่ยผมว่าเหมือนใจเราจะไปจดจ่อกับการกินน้ำมันอาจจะเหมือนกับเวลาทำให้เราตกใจแล้วหายสะอึกอะอันนี้ผมคิดเองนะมันไม่รู้เกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าคนแนะนำวิธีกินน้ำแบบนี้มาเยอะมากนะครับรวมถึงอีกหลากหลายวิธีเลยนะครับมีการให้หายใจเข้าท้องให้ป่องที่สุดกั้นไว้นะทำซ้ำๆสองสามครั้งแล้วสะอึกเพราะกระบังลมเนี่ยมันหดตัวผิดจังหวะกับการหายใจการกลั้นหายใจมันจะเหมือนการรีเซ็ตให้สัมพันธ์กันค่ะเนี่ยมีข้อมูลดีๆเยอะมากถึงบอกว่าอยากจะรวบรวมตรงนี้ไปเขียนเป็นหนังสือเลยคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเหมือนกับ20ทริคแนะนำวิธีการหายสะอึกผมว่าขายดีแน่นะคุณผู้ฟังเพราะวิธีเวลามันสะอึกเนี่ยมันจะมาในจังหวะที่แบบทำไมต้องมาตอนนี้วะกำลังจะออกไปพูดหน้าชั้นหรือออกไปพรีเซนต์งานอย่างเงี้ยมันเนาะมันต้องให้มันหายเลยทันทีทันใดนะครับยังไงขอบคุณทุกข้อความด้วยหายสะอึกเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับ11โมงถึงบ่ายโมงเวลาเดิมนะครับตอนนี้ก็เที่ยงอีก46แล้วใครยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงหาอะไรทานกันด้วยนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
9: ก๊อบก๊อบ
8: ก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนา

0: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดอาน่า
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day
1: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
3: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทริปพะยะค่ะถ้าคิดถึงทริปพะยะทริปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพย์ประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
13: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่าง

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรีไวต้าฟู้ดเอเชีย2026จัดโดย Informa Market
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: มี

0: รีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: สวัสดีวันจันทร์ค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: วันไหนที่แบบว่าเขาไม่มาอะไรอย่างเงี้ยคุณฟอนจะต้องส่งข้อความมากันหน่ำมากเลยอ่ะพี่พิวไปไหนพี่พิวไปไหนอะไรอย่างเงี
4: ้ยแสดงว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้ข้อความเยอะใช่ไหม
3: ไม่มีค่ะ
4: วันเสาร์อาทิตย์ไม่มาไง
3: มาจัดรายการด้วยเหรอเสาร์อาทิตย์อะ
4: ไม่มาไง
3: เออก็ไม่มา
4: ก็ที่บอกว่าวันไหนที่ผมไม่มาไง
3: ยกเว้นเสาร์อาทิตย
4: ์อ๋อโอเคครับ
3: ไม่น่าคุยด้วยเลยบ่ายโมงแล้วคุณฟังติดตามกันต่อนะตั้งแต่วันที่1มกราคมย้อนไปปี2563นะคะจนถึง25สิงหาคมปีนี้จากผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาซากยานยนต์ที่จอดทิ้งเอาไว้ในพื้นที่กรุงเทพนะคะมีรายงานว่าตรวจพบซากยานยนต์ 1,870 คันเจ้าของเคลื่อนย้าย 1,554 คันสำนักงานเขตเคลื่อนย้ายให้308คันเปรียบเทียบปรับไป93คันเป็นเงิน 196,700 บาทแล้วก็มีที่ขายทอดตลาดแล้ว156คัน
4: ครับ
3: ปัจจุบันมีซากยานยนต์ที่อยู่ระหว่างเก็บรักษารวม59คันนะคะคือการเอาซากยานยนต์ออกจากถนนแล้วก็สถานที่สาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยในพื้นที่นะคะคือเขาก็มีกฎหมายอยู่แล้วอ่ะกำหนดห้ามไม่ให้ผู้ใดทิ้งวางหรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานที่สาธารณะฝ่าฝืนมีโทษปรับนะคะไม่เกิน 5,000 บาทถ้าเกิดว่าเราพบเห็นการจอดทิ้งซากยานยนต์บนท้องถนนหรือว่าสถานที่สาธารณะก็สามารถแจ้งข้อมูลได้ผ่านทราฟฟิกฟองดูนะคะหรือว่าจะแจ้งที่ฝ่ายเทศกิจของสำนักงานเขตในพื้นที่ก็ได
4: ้ได้ตังค์ป
3: ่ะลองไปแจ้งก่อนลองไปแจ้งก่อนเนาะ
4: โอเค
3: ได้ไม่ได้เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ด
4: ูผมมีหลายคันอยู่
3: เพื่อให้หมายถึงว่ามีหลายคันที่ไปกอง
4: ที่เห็น
3: น่ะอ๋อตกใจ
4: สรุปเป็นของตัวเองนี่หาย
3: เพื่อให้กรุงเทพมหานครเขาเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะเพราะว่านอกจากเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนู่นนี่นั่นมันก็เรื่องของความปลอดภัยด้วย
4: ใช่ครับ
3: นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นหูเป็นตาด้วยละกันเพราะว่าเราบางทีเราไปในบางถนนหลายๆสายเนาะเราก็จะเห็นว่า
4: จบบางที
3: ยังไงนะ
4: มีรถด้วยนะบางคันจอดเป็นซากเลยนะ
3: ก็นั่นแหละมันก็เป็นซากกันแหละ
4: รถยนต์ก็ได้ด้วยใช่ไหม
3: รถยนต
4: ์โอเคได้โทรไป
3: ที่เห็นซากอะไร
4: ซากรถยนต์ไง
3: อ๋อคอยชั่ว
4: เห็นเยอะอยู่
3: ก็ลองไปแจ้งดูให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการ
4: พอมันเก่ามากๆอย่างเง
3: ี้
4: ยมันตรวจสอบเจอใช่ไหมว่าของใคร
3: ก็เดี๋ยวเขาก็จะมีกระบวนการในการที่จะเข้าไปตรวจสอบแหละว่ามาจากไหนยังไงเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุหนักหรือยังไงหรือเจ้าของยังมีอยู่แล้วเอามาทิ้งไว
4: ้
3: โดยความมักง่ายนู่นนี่นั่นหรือเปล่าหรือไฟแนนซ์ยึดหรือยังไง
4: เชื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยน่าจะเจอแบบว่ารถที่แบบจอดเป็นซากเนี่ยเอาไว้ตามทางเยอะหลายคน
3: ใช่ไหมล่ะ
4: ก็ไปแจ้งกันได้นะครับ
3: ค่ะ
4: เนาะจะได้น่าอยู่สวยงามไง
3: มันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องของความปลอดภัย
4: ใช่ครับ
3: นะคะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: แจ้งเนาะ
4: ครับแจ้งครับที่ไหนนะพี่
3: ฮะทราฟฟิกฟองดู
4: โอเค
3: ลองฟ้องดู
4: โอเคครับได้คร
3: ับ ช่วงหน้าเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตนะคะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเรากลับมาเจอกันค่ะ
4: จ้ะ
2: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

วันนี้วันจันทร์นะฮะธีมวันนี้นะฮะเพลงไหนเหมาะกับ Energy วันจันทร์ส่งเข้ามานะจ๊ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีอยู่เพลงนึงเนี่ยมีคุณผู้ฟังเขาส่งมาผมเล่นให้ไม่ทันนะฮะสัปดาห์ที่แล้วก็เล่นธีมนี้นะฮะเพลงไหนเนี่ยเหมาะกับ Energy วันจันทร์ของคุณที่สุดนะฮะมีคนส่งเพลงนี้มาไม่อยากจะคุยโอบโอบนิธินะฮะวันจันทร์ไม่อยากคุยกับใครเลยค่ะ

0: ดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับเพลงไหนเนี่ยเหมาะกับ Energy วันจันทร์ที่สุดนะฮะให้ส่งเข้ามานะครับคุณผู้ฟังเขาส่งเพลงนี้มาคู่กัดนะไม่รู้ทะเลาะกับใครเปล่าที่ทำงานนะอันนี้เป็นเวอร์ชันนะฮะ ETC เล่นเอาไว้ในคำว่าไนท์นะครับ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Good news
3: คุณผู้ฟังครับช่วงกุดนิววันนี้นะฮะหลายคนเคยเป็นไหมฮะในวันที่ชีวิตนะครับไม่เป็นอย่างใจนะมีเรื่องให้เครียดนะฮะมีภาระให้แบกแต่เราเนี่ยก็ยังต้องฝืนยิ้มต่อไปฝืนมีความสุขนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้ใครเป็นห่วงครับทั้งที่ในใจเนี่ยกำลังรับมือกับหลายเรื่องพร้อมกันเลยนะครับไหนจะเรื่องรายได้นะรายได้สะดุดเอ่ยภาระก็ยังต้องเดินต่อค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนเนี่ยมาพร้อมกันนะครับ

มอเตอร์ไซค์นะฮะกับ Car Forecast โทร02-740-7400นะฮะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดกรุงศรีออโต้นะครับหรือสมัครผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ก็สะดวกง่ายได้ทุกที่เช่นกันนะครับตลกไม่ออกบอก Car Forecast พร้อมใช้เพราะทางออกที่พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดนะครับและอย่าลืมนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว Car Forecast รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอยู่ที่ 10.99% ถึง 24% ต่อปีศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.carforecast.com นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: แกงเขียวหวานแกงไก่

0: แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงขั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เผียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: พย์ประชาภาพาไปมู
6: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดีFacebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
9: โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับ Energy วันจันทร์เนี่ยเหมาะกับเพลงไหนที่สุดนะฮะให้คุณผู้ฟังส่งเข้ามาเขาบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีค่ะดีใจที่เมื่อคืนนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยได้ไปแข่งโอลิมปิกแล้วค่ะเมื่อคืนตอนเซตที่5เนี่ยลุ้นจนหัวใจจะวายค่ะขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะคะไทยแลนด์สู้ๆขอเพลงด้วยนะคะก็ผมเลือกเพลงนี้ให้ดีกว่าครับคุณผู้ฟังนะครับชัยชนะเมื่อคืนเนี่ยทำให้เราได้เห็นอีกครั้งนะครับว่าความพยายามของพวกเธอเนี่ยสวยงามแค่ไหน

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Castle
1: Club ย้ำอีกทีนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับ Energy วันจันทร์ของคุณเหมาะกับเพลงไหนนะครับเอ้ยเขาเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์ด้วยเพลงนี้กันเลยนะฮะ

0: มีคุณผู้ฟังนะสอบถามเกี่ยวกับโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care มานะฮะที่เราเนี่ยได้ร่วมกับมูลนิธินะฮะอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะฮะสำหรับภาคเอกชนนะฮะภาคเอกชนนะบริษัทหรือว่าห้างร้านเนี่ยก็สามารถร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือได้ง่ายๆเช่นกันนะฮะเช่นร่วมบริจาคอาหารกระป๋องเอ่ยนะฮะหรือว่าข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในปริมาณมากนะฮะสามารถแจ้งความประสงค์หรือว่าลองสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะฮะว่าสิ่งของที่คุณเนี่ยอยากบริจาคเนี่ยมูลนิธิเนี่ยรับได้ไหมนะครับทางอินบ็อกซ์นะครับแฟนเพจ Green Wave 1065ได้เลยนะครับหรือว่าโทร02-665-8377ก็ได้เช่นกันนะครับ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะฮะปิดท้ายกันกับซิงเกิลใหม่ของน้องชายผมนะฮะบลูพงษ์ธิวัฒน์ครับนี่มาแล้วเพลงใหม่นะฮะชื่อเพลงว่า Kiss Come Kiss นะครับโอ้โหเพลงนี้เนี่ยเป็นจังหวะดนตรีแบบว่า Afrobeat นี่

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแปลบๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
2: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
3: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
2: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
3: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
1: เพื่อน

0: คุณชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
3: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
6: Smart Light On
5: นำทาง
6: Smart Turn Left
5: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
6: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
5: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
7: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
9: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
10: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
11: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาCLUB FRIDAY รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook CLUB FRIDAY FANPAGE ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
12: Green Update
13: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
14: พูดถึงภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะเราก็จะเห็นอยู่แล้วนะว่าในหลายๆพื้นที่ที่เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือรุนแรงมากแล้วก็โหดขึ้นทุกวันนะคะก็กลับมาที่การกลับมาที่บ้านเราอะเนาะเราเตรียมพร้อมกันมากน้อยขนาดไหนหรือยังทั้งระบบเตือนภัยแล้วก็แผนรับมือนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะบริเวณเทือกเขาหิมาลัยใกล้กับชายแดนในปานทิเบตนะคะเรื่องนี้นะคะทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยโดยผู้อำนวยการสถาบันดร.วิจารณ์สิมาฉายานะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนสำหรับประเทศไทยคือนั่นแหละบ้านเราอะไม่ได้มีฐานน้ำแข็งแต่เราก็กำลังเผชิญความเสี่ยงจากฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มมาทีก็คือหนักมากภัยแล้งก็แล้งแบบแล้งอ่ะคลื่นความร้อนระดับน้ำทะเลสูงขึ้นคือภัยเหล่านี้กระทบไปหมดทั้งชุมชนเศรษฐกิจสุขภาพระบบนิเวศแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องทำควบคู่กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะโดยประเทศไทยมีแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติหรือว่าแผนการปรับตัวแห่งชาติเป็นกรอบดำเนินงานอยู่แล้วนะคะแต่ก็บอกว่าสิ่งที่จะต้องเดินหน้าก็คือการเอาแผนเนี้ยไปใช้จริงในทุกระดับตั้งแต่ระดับประเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคธุรกิจไปจนถึงชุมชนนะคะสำหรับแนวทางรับมือบอกว่าควรเร่งพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบครบวงจรนะคะให้ข้อมูลถึงประชาชนได้รวดเร็วแล้วก็เข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะพร้อมกับจัดทำแผนที่ความเสี่ยงระดับพื้นที่โดยเอาข้อมูลฝนน้ำภูมิประเทศการใช้ที่ดินแล้วก็ประชากรเนี้ยมาประกอบกันนะคะเพื่อให้เราได้เห็นพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงได้ชัดขึ้น หรืออย่างด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็ควรจะยกระดับมาตรฐานให้รองรับทั้งฝนหนักน้ำหลากแล้วก็ความร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะโดยการวางแผนไม่ควรอาศัยข้อมูลภูมิอากาศในอดีตเพียงอย่างเดียวค่ะขณะเดียวกันนะคะชุมชนก็ควรจะมีแผนในการอพยพซ้อมรับมือภัยพิบัติแล้วก็ช่องทางสื่อสารที่ใช้งานได้จริงเพื่อให้เราสามารถที่จะรับมือเวลาที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของการดูแลระบบนิเวศต้นน้ำและพื้นที่รับน้ำเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่ามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะของการลดความเสียหายเพราะว่าพื้นที่ธรรมชาติที่สมบูรณ์น่ะช่วยชะลอน้ำลดการพังทลายของดินแล้วก็บรรเทาผลกระทบจากน้ำหลากได
15: ้
14: การสื่อสารเรื่องภัยพิบัติก็ด้วยมันก็ต้องอยู่บนข้อมูลที่ตรวจสอบได้นะคะเขาบอกว่าควรจะแยกให้ชัดระหว่างข้อเท็จจริงสมมติฐานแล้วก็ผลการศึกษาที่ยังรอการยืนยันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สังคมเนี่ยเข้าใจสาเหตุของเหตุการณ์เกินกว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างกันนะ
15: หลายอย่างนะ
14: เรียกว่ารอบด้านเลยทีเดียว
15: ผมว่าต้องจริงจัง
14: มากๆไปกว่านี้อีกด้วยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยคือทุกอย่างมันมากันแบบรุนแรงมากเหมือนกันก็อย่างที่เราได้เห็นนะในช่วงระยะหลังๆที่ผ่านมา
15: ต้องจริงจัง
14: นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันก็ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในโลกนะคะที่อุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งภัยธรรมชาติมันคือมันเชื่อมโยงต่อกันแล้วมันก็มีความรุนแรงเกินกว่าที่แบบหลายๆพื้นที่แบบเคยเจออะไรเงี้ยบางเรื่องเราว่าเอ้ยมันไม่เคยแรงขนาดนี้นี่นาไม่เคยเจอมาก่อนเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพิ่งเห็นอะไรแบบน
15: ี้
14: ใช่ไหมล่ะ
15: ซึ่งหลังจากเนี้ยก็จะมีให้เห็นเรื่อยๆนั่นแหละ
14: ก็เขาก็ว่าอย่างน
15: ั้
14: น
15: แล
14: ้วมันก็จะหนัก
15: ฉะนั้นแล้วเราก็ต้องวางแผนนั่นแหละว่าจะยังไงต่ออะไรเงี้ย
14: วางแผนยัง
15: ฮะมันไม่ใช่หน้าที่ผมไง
14: เราเตรียมพร้อมนะเราต้องมีกระเป๋าฉุกเฉินนะเราต้องวางแผนการ
15: ให้ผมทำอีกเหรอ
14: มียังกระเป๋าฉุกเฉินนะช่วยปุ๊บปุ๊บไปเลยอย่างนี
15: ้ผมว่าผมมีอันเนี้ยถ้าเกิดผมมาทำงานอ่ะผมพกร่มชูชีพดีกว่า
14: ร่มชูชีพเลยเหร
15: อนี่มีอะไรผมก็โดดออกเลย
14: ใจเย็นตัววันนี้ไม่เลยพกเชือกมาด้วย
15: อ๋อลอยตัวเหรอ
14: ลอยตัว
15: อุ้ยโหพี่ล้ำว่ะ
14: เดี๋ยวต้องไปฝึกก่อน
15: โอ้โห
14: รอบหน้านะเรายังติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
15: จ้ะ Green
13: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
15: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับวันนี้วันจันทร์นะครับ Energy วันจันทร์ของคุณเนี่ยเหมาะกับเพลงไหนนะครับข้อความนี้เขาส่งเพลงนี้มาเขาบอกว่าเนี่ยเพลงนี้เหมาะกับหนูมากเลยค่ะ

เท่าที่ดูข้อความนะฮะโอ้โหถ้าเกิดเป็นผมเป็นเจ้าของบริษัทนะคงท้อเหมือนกันนะดูข้อความที่คุณผู้ฟังส่งกันเข้ามาเนี่ยโอ้โหง่วงกันทุกคนเลยเนาะแล้วก็ข้อความนี้บอกว่าขอเพลงนี้ให้เจ้านายหน่อยค่ะเจ้านายบ่นเก่งเหลือเกินเอาแต่ใจค่ะ

ข้อความนี้สงสัยนะฮะเขาบอกว่าทำไมอ่ะทำไมคะทำไมมีแต่คนบ่นเจ้านายคะในฐานะที่ตัวเขาเนี่ยก็เป็นเจ้านายนะก็อยากจะบ่นลูกน้องเหมือนกันทำไมทำอะไรไม่ได้ดังใจเลยผมเชื่อว่าก็มีทั้งสองฝั่งแหละคุณผู้ฟังเนาะทั้งฝั่งลูกน้องแล้วก็ฝั่งเจ้านายนะเจ้านายคนไหนเจอลูกน้องไม่ได้ดั่งใจบ้างไหมฮะ

มีเจ้านายส่งข้อความมาบอกว่าไม่ใช่เจ้านายผมนะฮะ เขาเป็นเจ้านายเหมือนกันก็บอกว่าในฐานะที่เป็นเจ้านายเนี่ยก็ขอบ่นเรื่องเวลาอย่างเดียวเลยค่ะว่าทำไมนะเวลาเนี่ยเดินเร็วจังเลยเดือนนึงเนี่ยหูจบเร็วมากเลยหาเงินจ่ายลูกน้องไม่ทันเลยค่ะเหนื่อยจังเลยนะนี่คำพูดจากหัวหน้านะฮะ

0: มเชื่อว่าในการทำงานนะคุณผู้ฟังนะเราก็อาจจะเจอได้ทั้งหัวหน้าที่น่ารักนะครับแล้วก็หัวหน้าที่ทำให้เราเหนื่อยใจนะฮะแต่สุดท้ายครับทุกคนเนี่ยก็ทิ้งบทเรียนนะฮะบางอย่างไว้ให้เราเสมอนะครับคุณผู้ฟังทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนดีเสมอ Chilling
1: Trackโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน 106.5
0: Green Way ส่วนข้อความนี้นะฮะส่งมาโดยลูกน้องคุณลูกน้องเขาขอเพลงนี้มา

แล้วก็ข้อความนี้บอกว่าเขาขอเมาส์ลูกน้องหน่อยผมก็เชื่อว่าอันเนี้ยก็มีลูกน้องหลายคนเป็นนะเขาบอกว่าลูกน้องเขาเนี่ยเข้างานสายตลอดเลยคือต้องเข้างาน8โมงครึ่งนะแต่มา9โมงตลอดแต่กลับบ้านเนี่ยตรงเวลามาก5โมงเป๊ะกลับเลยก็เชื่อว่ามีคนเป็นนะมาสายกลับก่อนนะ

ข้อความวันนี้ก็ดุเดือดใช้ได้นะฮะสงสัยน้ำตาลตกแน่เลยอ่ะแต่ละคนเนี่ยเติมหวานหน่อยดีกว่ามะหวานจากวงเซลล์นะหวาน

มีคนสงสัยว่าวันนี้ทีมอะไรคะทีมเจ้านายลูกน้องเหรอคะไม่ใช่นะฮะทีมวันนี้คือวันนี้วันจันทร์นะฮะผมก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยส่งมาว่า Energy วันจันทร์เนี่ยเหมาะกับเพลงไหนของคุณนะฮะก็ส่งกันมากลายมาเป็นลูกน้องเจ้านายยังไงก็ไม่รู้ข้อความนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องทำงานละอันนี้เขาบอกว่ารบกวนขอเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะฮะได้ไหมครับให้กับภรรยานะครับภรรยาเขาเนี่ยฟังกรีนเวฟตลอดเลยครับ

มีฟังว่าวันนี้มีหลายอารมณ์เลยนะคะใช่ครับมีหลายอารมณ์เลยนะฮะแล้วก็ข้อความต่อไปเนี่ยเขาขอเพลงให้กับลูกสาวคนเล็กวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดน้องข้าวฟ่างนะฮะลูกสาวคนเล็กนะครับอายุ17ปีแล้วเขาบอกว่าเขารักลูกเขามากนะครับก็เลยเลือกเพลงนี้ให้นะครับชื่อเพลงว่าฉันดีใจที่มีเธอนะครับ

ฉันว่าเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เหมาะมากเลยนะฮะที่จะเปิดในงานแต่งนะเป็นเพลงที่ผมชอบมากความหมายดีมากๆนะครับฉันดีใจที่มีเธอนะครับบอยกฤษณพงศ์นะครับมีข้อความนึงเนี่ยเขาขอเพลงของพี่ณัฐมีเลียมานะครับตกใจหมดเลยนะเขาบอกว่าเงินเดือนออกมาตกใจเลยค่ะตกใจหมดเลยไม่มีนะฮะจัดเพลงนี้ให้แทนนะตกกระจายทำได้ลงไม่รู้ว่าตกใจที่เงินเดือนเยอะหรือว่าน้อยเนาะ

ดีนะเนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งข้อความนี้มาเตือนความจำผมนะที่เขาบอกว่าขอเพลงตกใจตกใจหมดเลยหน่อยค่ะเงินเดือนออกมาแล้วมันตกใจนะผมก็ลืมเลยเงินเดือนผมก็ออกเหมือนกันแต่ยังไม่ดูเลยว่าตกใจเหมือนคุณผู้ฟังหรือเปล่านะฮะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวทิ้งท้ายเพลงนี้ดีกว่ามีคุณผู้ฟังว่าอยากฟังค่ะเพลงนี้ดอกไม้พลาสติกนะครับวันนี้ไปแล้วจ้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: hablaste. DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าเวลาฟังเสียงธรรมชาติอย่างเสียงฝนตกเนี่ยจะทำให้หลับง่ายขึ้นอ่ะ
1: ใช่เลยค่ะพี่โบในทางการแพทย์เสียงฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มพิงค์นอยส์ค่ะคือเสียงธรรมชาติที่มีความสม่ำเสมอมีการคลออย่างต่อเนื่องข้อดีคือจะทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังคอยกลบเสียงรบกวนรอบตัวจะช่วยปรับให้สมองของเราเข้าสู่โหมดอัลฟาเวฟซึ่งเป็นคลื่นสมองที่มีความผ่อนคลายจะทำให้เรารู้สึกเคลิ้มชวนหลับแล้วก็หลับลึกได้ดีขึ้นค่ะแต่ข้อระวังคือถ้าใครเปิดเสียงฝนตกจากโทรศัพท์มือถือไม่ควรเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อให้สมองและหูของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในตอนที่หลับลึกค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
4: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
5: 1 2 3
6: goAtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
9: ้ยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครค่ะยังคงติดตามสถานการณ์แล้วก็ควบคุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่ากทมนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าตอนนี้กทมให้ความสำคัญกับการประเมินความปลอดภัยของพื้นที่แล้วก็อาคารโดยรอบค่ะโดยเฉพาะอาคารแถวด้านหลังเพื่อพิจารณาว่าบริเวณใดสามารถกลับเข้าใช้งานได้โดยให้สำนักงานเขตสำรวจพื้นที่โดยรอบทั้งพื้นที่ว่างแล้วก็พื้นที่ค้าขายที่สามารถรองรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและต้องการกลับมาประกอบอาชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่พื้นที่เดิมยังไม่สามารถใช้งานได้ขณะเดียวกันนะคะกทมก็ได้เปิดจุดบริการบริเวณศาลาวัดพระพิเรนเพื่อรับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับความเสียหายและรวบรวมข้อมูลสำหรับการประสานการช่วยเหลือส่วนการชดเชยความเสียหายนะคะกทมบอกว่าจะรวบรวมข้อมูลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริษัทประกันภัยและก็เจ้าของอาคารเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ
8: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

ลงเพราะเพลงนี้เนี่ยนับว่าเป็นเพลงประกอบชีวิตพี่อ้อยหนึ่งเพลงเชียวนะอุ้ยทำไมอยู่ๆวันนี้เปิดเพลงส่วนตัวใช่ไหมฉันดีใจที่มีเธอค่ะพอดีเห็นข้อความที่คุณส่งมาแล้วอยากฟังก็เลยแบบอุ้ยแอบเพิ่มคะแนนไว้อยากฟังเช่นกันและก่อนหน้านี้ค่ะ No One Else คนคนนี้เป็นของคุณสวัสดีวันปลายเดือนค่ะวันนี้31สิงหาคมนะคะส่งท้ายปลายเดือนละแล้วก็จะค่อยๆขยับอันเนี้ยส่วนตัวเหมือนกันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเข้ากันยายนแล้วหรออีก2อาทิตย์ก็ได้เจอกันในวันแซนอัพเอมพาธีแล้วสิ

ถือว่าเป็นเพลงโปรดอีกเพลงหนึ่งของพวกเรา Green Wave เลยนะคะมีรายชื่อเพลงนี้ขอเข้ามาทุกวันงานจากวิลเลียมจักรพรรดิกับจำได้ว่าไม่ลืมค่ะเลือกเพลงโปรดให้ตัวเองดีกว่าทุกคนจะมีเพลงโปรดอาจจะเป็นเพลงใหม่ๆหรือบางคนไม่ว่าจะฟังกี่ครั้งนานไปกี่ปียังเป็นเพลงโปรดอยู่เลยเลือกได้ผ่านแอป Airtime ฟังฟินนะคะวันนี้อยู่กับพี่อ้อยยาวหน่อยเพราะว่าแทนน้องเฟียสด้วยตั้งแต่บ่าย 3:00 น.ไปถึง 4:00 น. เลย

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วว
1: ันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดเลยจากเป้อารักมาแนะนำกันค่ะมันเป็นบรรยากาศของการที่เราอยากจะยื้อเวลาอีกสักนิดได้ไหมอ่ะอยู่กับเราก่อนสิเป้อารักบอกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยเกิดจากการไปดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนและรู้สึกว่าเฮ้ยยังหนุกอยู่เลยอย่าเพิ่งกลับเลยรอพระจันทร์ลับตาก่อนแล้วค่อยกลับได้ไหมเพลงนี้ชื่อว่าจันทร์ลับตางานจากเป้อารักค่ะ

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ูชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย
1: ์
0: ก
1: ่
0: อนใช
1: ้
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มีมี่วิตาวัน
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: มีมี่วิตาวันมีมี่วิตาวัน
2: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มีมี่วิตาวัน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

พลงจากหลานมานะคะอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะดีเจพี่อ้อยค่ะขอรบกวนค่ะเดี๋ยวจะมี Messenger มาส่งของให้พี่แบมช่วยรับแทนพี่แบมด้วยนะคะอ๋อนี่ค่ะลงไปแบกกันมาแล้วค่ะเรียบร้อยได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตะกร้าผลไม้ใช่มั้ยฮะน้องเกดผู้ช่วยดีเจแล้วก็พี่อ้อยแบกขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวส่งถึงมือน้องแบมค่ะวันนี้วันคล้ายวันเกิดด้วยสุขสันต์วันเกิดนะคะแบมแบมเรียกกันแบบนี้ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะขอให้มีความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยอันนี้บอกว่าขอเพลงเกี่ยวกับความสมหวังได้มั้ยอยากมอบให้กับน้องๆลูกนักกีฬาวอลเลย์บอลอันนี้เป็นความสุขของคนไทยทั้งประเทศพี่ให้ดูตั้งแต่เซตแรกยันเซตท้ายอ่ะคือเซตแรกโอ้โหพอชนะแล้วก็ปรับลืมเซตสองตามจีนต้อง10ลูกเอาละสิเริ่มปาดเหงื่อหลังจากนั้นเรามีความหวังมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคือถ้าเกิดบังเอิญตามแค่ลูก2ลูกนะมันยังพอไหวไงแล้วเซตต่อๆมาก็ทำให้หัวใจของคนไทยหัวใจฟูทั้งประเทศร้องไห้ไปกับเขาด้วยอย่างกับเล่นเองส่งกำลังใจให้กับน้องๆนะคะได้ไปโอลิมปิกแล้ว

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: ข้าใจเลยค่ะเมื่อวานนี้เป็นความสุขของทางครอบครัวคือหลายๆบ้านอ่ะเชียร์พร้อมๆกันกรี๊ดพร้อมๆกันทั้งบ้านเลยจริงๆนะคะนับเป็นความสำเร็จที่วันนี้เราต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีหนึ่งที่บ้านเรามีข่าวอะไรก็ตามที่มันรู้สึกแบบหดหู่หัวใจอ่ะจริงๆแล้วเรื่องของน้องเนเน่หนึ่งเรื่องของวอลเลย์บอลไทยเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้พวกเราพอจะแบบแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขได้บ้าง
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
2: ว้าว
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
6: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรีไวต้าฟู้ดเอเชีย2026จัดโดยอินฟอร์มามาร์เก็ต
5: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องประกอบทางการไทย
6: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตา Club Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้สี่ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
7: โดย
8: การเรียนดับเล่นกองภูเขาทอง
7: และ
9: ไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ์
10: ตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะจนอีกไม่กี่เดือนจะหมดปีอยู่แล้วอ่ะงานพูดพี่อ้อยแน่นมากเลย
11: แต่ก็แน่นจริงขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนมาก
10: จริงๆโอ้โห
11: ก็มีคนบอกว่าพี่อ้อยตื่นเต้นยังตื่นเต้นยังทุกคนจะพยายามเช็คจริงๆตื่นเต้นมาตลอดค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันมีอีกหลายงานที่ต้องตื่นเต้นไปร่วงไปก่อน
10: นะคะ
11: วันนี้31พรุ่งนี้เข้าสู่กันยายน
10: ค่ะ
11: อีก12วันเจอกัน
10: แป๊บเดียวเอง
11: บนเวที
10: นันนาซีนะคะแต่ที่แน่เจอกันที่นี่ทุกวัน
11: ตลอด
10: นะคะงานพุธแน่นๆมีแวะมาเขียนบ้างไหมคะ
11: ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาเขียน
10: ใช
11: ่ใช่ค่ะ
10: ค่ะแต่ว่าพี่อ้อยก็มีจะมีพิมพ์ตอบเหมือนกัน
11: มีพิมพ์ตอบพี่พยายามพิมพ์ตอบ
10: นะคะ
11: คือขอบคุณแล้วก็เกรงใจเวลาบางคนตั้งคำถามไว้แล้วพี่อ้อยไม่ได้เข้าไปตอบอ่ะก็เลยพยายามจะตอบแต่ว่าตอนนี้เวลาต้องมานั่งเป็นงานเขียนเลยจริงๆนะค่อนข้างยากมาก
10: เนาะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะคิดถึงงานเขียนของพี่อ้อยหรืออะไรแบบนี้ได้ป่ะเอ้ยพี่อ้อยจะมีแบบเป็นเล่มออกมาหรือเปล่าน
11: ี่เมื่อล่าสุดนะคะมีน้องคนหนึ่งเขาเอาหนังสือมาให้เซ็นเขามีของพี่อ้อยทุกเล่มและพี่จะบอกว่าเขามีครบกว่าพี่อีกบางเล่มเนี่ยมันไม่อยู่ที่พี่อ้อยนานแล้วอ่ะ
10: อยู่ที่พี่อ้อยไม่มีแล้วเน
11: า
10: ะ
11: ไม่มีแล้วค่ะแล้วมีบางเล่มเขียนกับน้องอั๋น
10: โ
11: อ้น้องมีหมดเลยอ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนานจริง
10: นะคะ
11: ค่ะ
10: ใครที่เป็นสายอ่านนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเขาจะมีเรื่องของการประกาศผลรางวัลซีไรส์นะคะทางคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลซีไรส์ประจำปี2569นะคะก็มีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือที่ส่งประกวดนะคะจำนวน71เล่มนะคะโดยคณะกรรมการก็ได้พิจารณาคัดเลือกในรอบแรก15เล่มแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอหนังสือรวมเรื่องสั้นรอบคัดเลือกจำนวน7เล่มนะคะมีเรื่องกะลาลังคอลลาจบรรเลงนาคาร้องไห้ผมจะเล่าเรื่องผีให้คุณฟัง
11: จริงเหรอนี่คือชื่อเล่น
10: ชื่อหนังสือ
11: ชื่อหนังสือ
10: นะ
11: ก็เราจะบอกว่าชื่อเล่นคือหมายถึงว่านึกว่าเป็นชื่อที่แบบไม่จริงจังอ่ะอ
10: ๋อมีเรื่องร่างแปลงสมรภูมิแห่งความวิปลาสของเนื้อหนังนะคะเรื่องหรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายแล้วก็อีหมวยคนหลายใจและเรื่องสั้นอื่นๆคือจะบอกว่าแต่ละเรื่องแต่ละเล่มเนี่ยก็สะท้อนภาพต่างๆในสังคมอะนะคะมีหลายเล่มคือแต่ละเล่มน่าอ่านแตกต่างกันไปนะคะอยากอ่านเรื่องนี้เหมือนกันนะ
11: อะไรคะ
10: อีหมวยคนหลายใจ และเรื่องสั้นอื่นๆเขาบอกว่าอันนี้เป็นผลงานรวมเรื่องสั้นนอกกระแส9เรื่องนะคะที่ผสมผสานคือเขาต้องการที่จะสะท้อนแบบภาพชีวิตของหนุ่มสาวออฟฟิศในเมืองหลวงยุคดิจิตอลนะคะผ่านวิธีการเล่าเรื่องการเลือกใช้ภาษาร่วมสมัยของคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนกับแสดงให้เราเห็นว่าถึงแม้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียจะช่วยอำนวยความสะดวกหรือสร้างความรวดเร็วในการทำงานเพียงใดก็ตามแต่ว่ากลับทำให้ผู้คนโดดเดี่ยวแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่เปราะบางพร้อมที่ ที่จะแตกสลายได้ทุกเมื่อนะคะหรือว่าแบบอย่างเงี้ยผมจะเล่าเรื่องผีให้คุณฟังเลยก็น่าสนใจ
11: ค่ะ
10: ก็นำเอาเรื่องราวความเชื่อแบบพื้นบ้านหรือว่าสิ่งปรากฏเหนือธรรมชาติมาตีความใหม่ให้มันกลมกลืนกับยุคสมัยนะคะแล้วก็อีกหลายเรื่องอีกหลายคนที่เป็นนักเขียนก็คือโอ้ล้วนแต่มีผลงานที่แบบโดดเด่นมาแล้วทั้งนั้นเลยนะคะเห็นว่าจะมีการประกาศผลการตัดสินในวันที่9ตุลาคมนี้นะคะใครเป็นสายอ่านก็ติดตามแล้วกันเน
11: า
10: ะ
11: ได้เลยค่ะอันนี้ถามว่าหลังไมค์มีไออุ่นเล่มแรกมีวางขายไหมตอนนี้พี่ว่าไม่มีแล้ว
10: ไม
11: ่
10: ได้ม
11: ีไม่ได้นอนที่เอามาเนี่ยคือเล่มเหลืองอ่อยเลยแต่เล่มแรกพี่ว่ามี
10: ค่ะ
11: นะคะเหลืองอ่อยมาก
10: นะ
11: ไม่กำลังดูใน IG
10: ค่ะ
11: นี่คือลูกโค้ชออสค่ะที่เมื่อวานด
10: ู
11: น่ารักอ่ะที่กำลังดูวอลเลย์บอลอยู
10: ่
11: สิ่งที่เขาทำคือสวดมนต
10: ์ค่ะ
11: ขอให้ได้ขอให้ได
10: ้สวดมนต์ภาวนา
11: ภาวนา
10: ได้ทำนั้นจ้ะ
11: แต่เมื่อวานสนุกมากจริงเนาะ
10: ค่ะ
11: เนาะเอาล่ะดีใจกับเรื่องดีๆของประเทศไทยบ้าง

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ Vita Food Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ์
2: Green Bay Playlist 55 minutes DJ PI

0: เพลงเพราะเชียวหลังไมค์ซ่อมคอมกันอยู่ค่ะเอ๊ะทำไมอยู่ๆมันเด้งไปพร้อมกันนะงงมากเหมือนกันเห็นไหมเทคโนโลยีและไสยศาสตร์มันจะไม่ค่อยมีเหตุผลในบางเรื่องจริงๆนะคะวันนี้รักที่เพิ่งผ่านพ้นไปจะเป็นเพลงแรกในเพลย์ลิสต์พี่อ้อยในไหนวันนี้ก็เป็นปลายเดือนแล้วนะ31สิงหาคมนะคะเลือกเพลงให้กับอดีตบ้างดีกว่าอยู่กับปัจจุบันแต่เลือกเพลงให้อดีตได้นะรักที่ผ่านพ้นไปคนรักที่ผ่านพ้นไปช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปเลือกเพลงอะไรดีคะ playlist ชั่วโมงนี้เพลงที่คุณจะเลือกให้กับอดีต
1: Green Wave 106.5 FM

0: มาเยอะเลยนะคะรายชื่อเพลงนะเพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะขอเพลงให้อดีตกันหน่อยซิอดีตที่กำลังจะผ่านไปแล้วก็ให้กำลังใจกับบางข้อความด้วยที่ส่งมาบอกว่านี่คือชั่วโมงท้ายของการทำงานแล้วเพราะว่าอาจพูดภาษาแบบเราคือถูกจิ้มให้ออกเพราะว่าหลายๆบริษัทตอนนี้เนี่ยต้องการจะเรียนองค์กรนะคะน้องก็เลยกลายเป็นคนที่ตกงานในวัย47แล้วก็บอกว่าเสียใจจังเลยวันนี้เสียใจได้ค่ะแต่ค่อยๆตั้งสติเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ้นสุดจากสิ่งหนึ่งมันจะคือจุดเริ่มต้นของอีกสิ่งหนึ่งค่ะและ47วันนี้เรายังมีอะไรให้เริ่มต้นได้อีกเยอะค่ะส่งกำลังใจให้นะคะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: อีกหนึ่งเพลงที่คุณเลือกไว้แล้วก็บอกว่าอยากให้กับความรักในอดีต

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

ฟังกันเพลินๆเลยนะคะวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะแค่ขอเพลงให้อดีตเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญอดีตแก้ไม่ได้เราแค่สร้างปัจจุบันใหม่ๆเอาไว้แทนที่อดีตแย่ๆก็แล้วกันนะคะต่อเนื่องกันมาค่ะวันวานจากพี่จอรัตนเวโรจน์พี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์กับที่แล้วก็แล้วไปและจากคนรักเก่าที่คุณขอไว้นะคะ

Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้

0: ิดไว้เปิดไว้อาทิตย์นี้จะได้ดูคอนเสิร์ต Farewell ของพี่ป้อมพี่โตแล้วนะคะข้อความนี้ขอเพลงพูดลอยๆมาแล้วก็บอกว่าจะไปฟังสดๆวันเสาร์เผื่อเราได้เจอกันค่ะพี่อ้อยก็ไปดูรอบวันเสาร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆเพลงอันนี้บอกว่าสุวรรณภูมิฝนตกหนักมากเลย50เมตรไปมองไม่เห็นเลยเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะฝนหนักมากจริง
1: ๆฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: ปิดท้ายเพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะเพลงที่คุณจะให้กับอดีตนะคะทุกคนเคยมีอดีตในวัยนี้ทุกคน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: จะอยากเจ

0: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: จี

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได
0: ้อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดอาน่า
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: Club Inspire Day
5: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
8: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: นอกจากที่บ้านนะคะที่สำนักงานเขตหรือว่าอำเภออะไรเงี้ยนะคะเราสามารถไปจดทะเบียนสมรสที่ไหนได้อีกคะ
10: นั่นสิคะ
9: เราไปจดที่ธนาคารได้ไหมคะ
10: วิจดได้เหรออ
9: ่าจดได้อ่ะ
10: เฮ้าตอนนี้จดได้แล้วเหรอ
9: ทางการจีนค่ะ
10: อ๋อโอเคอ่าเขาจะได้เช็คสภาพการเงินไปเลย
9: นะทางการจีนเขาเพิ่มความสะดวกนะคะให้บรรดาคู่รักที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตคู่แล้วอยากจะจดทะเบียนสมรสนะคะเขาก็ขยับขยายจุดให้บริการไปในหลากหลายสถานที่มากขึ้นไปจดที่วัดจ้าไปจดที่สวนสาธารณะก็ได้
10: อ
9: ๋
10: อใช่เขากำลังจะเอื้ออำนวยการที่แบบเริ่มต้นชีวิตคู่สิจะได้มีลูก
9: นั่นไงนะคะสถานีรถไฟใต้ดินสนามบินในคลับนะคะล่าสุดก็ไปจดที่ธนาคารที่ธนาคารก็ได้หรือว่าจะไปที่โรงพยาบาลก็ได
10: ้
9: นะคะอย่างที่เมืองเทียนจินนะคะเขามีธนาคารเปิดให้บริการจดทะเบียนสมรสนี่แหละก็ทำเอาโลกโซเชียลฮือฮามกันนะแซวหนักเหมือนกันว่าอู้ตายแล้วเอาเรื่องเงินกับความรักมาอยู่ในสถานที่เดียวกันหรืออย่างที่โรงพยาบาลสุขภาพแม่และเด็กนะคะอยู่ในมณฑลซานตงก็เปิดบริการเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็ชูจุดเด่นว่าเนี่ยคู่รักเธอสามารถจัดการหลายๆขั้นตอนได้ในสถานที่เดียวเลยนะตั้งแต่จดทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วตรวจสุขภาพก่อนแต่งเนี่ยมิจ้า
10: ค่ะ
9: ไปจนถึงรับคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่เธอจะมีทายาท
10: โอ้โห
9: ครบวงจรไหมคะ
10: อำนวยความสะดวกซะจริงๆ
9: คือตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วแล้วนะคะที่เขามีการปรับกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเปิดทางให้คู่รักเนี่ยสามารถไปจดทะเบียนสมรสนอกพื้นที่ได้ก็คือแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอาสมุดทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยมาแสดงเหมือนที่ผ่านมาด้วยก็คือเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกให้ทุกทางอ่ะเต็มที
10: ่
9: นะคะจนถึงเดือนพฤษภาปีนี้จีนมีจุดบริการจดทะเบียนสมรสนอกสำนักงานกิจการพลเรือนเนี่ยมากกว่า500แห่งนะคะแล้วก็ยังมีสถานที่กลางแจ้งอีกเป็นพันแห่งที่จับมือกับหน่วยงานรัฐในการออกทะเบียนสมรสนะคะแต่ว่าแน่นอนแหละก็เขามีปัญหาเรื่องของคนอาจจะแต่งงานน้อยลงนะคะมีทายาทน้อยลงก็เลยทำให้มีชาวเน็ตบางส่วนเขาก็แสดงความคิดเห็นเหมือนกันเขาก็บอกว่าเอ๊ะคนไม่แต่งงานกันเนี่ยเพราะว่าเขาหาที่จดทะเบียนไม่ได้จริงๆเหรอเธอ
10: มันเป็นเหตุผลแล้วหรอเดี๋ยวนะอันนี้คือจดทะเบียนสมรส
9: จดทะเบียนสมรส
10: แต่พี่ไม่แน่ใจว่าแล้วจดทะเบียนหย่าได้ไหมด้วยนะ
9: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในขั้นตอนนั้นจะยังไงอะนะแต่ที่แน่ๆก็มีบางรายเขาก็แซวนะพี่อ้อยถึงขั้นเสนอว่าอ้าวเธอก็ไปเปิดจุดทะเบียนหย่าบนยอดเขาเอเวอเรสต์เลยจ้ะ
10: ให้ดูหย่าละยาก
9: ๆดูหย่ายากนิดนึงจะได้ไม่ต้องไปหย่าน
10: ี่ก็ขนาดว่าคนโสดนะคะเขาสามารถให้คนโสดคือคนจีนแต่ก่อนเขาจะต้องมีบอกว่ามีแบบคอยเป็นเท่าแก่ที่ต้องแบบพาสองบ้านมาเจอกันตอนนี้ในสวนสาธารณะกลายเป็นที่นัดหม มาดูตัวเลย
9: ค่ะ
10: จะได้แบบดูตัวกันจะได้ไม่ต้องแบบว่าให้กดดันว่าต้องไปนั่งกินข้าวด้วยกัน
9: ใช่แล้ว
10: ถ้าเกิดบังเอิญว่าเห็นหน้าค่าตาแล้วดูไลฟ์สไตล์ต่างกันปั๊บก็แยกย้ายเลยเพราะว่าส่วนสาธารณะก็กว้างอยู
9: ่ก็เป็นเหตุผลนึง
10: ก็เป็นเหตุผลนึง
9: เออแล้วแต่ว่ามันก็มีอีกมุมมองเหมือนกันนะคะก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องของการแต่งงานหรือว่าอาจจะแบบลังเลว่ายังไงดีมันก็หลายเหตุผลนะเหมือนที่เรารู้กันเนาะเรื่องของเศรษฐกิจอะไรก็ตามเรื่องของการสูญเสียที่แบบอุ๊ยตายแล้วกลัวแบบจะไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มั่นใจในชีวิตในระยะยาวหรืออะไรแบบนี้ซึ่งบางส่วนก็อาจจะมองว่าการแต่งงานมันไม่ใช่เป้าหมายสำคัญที่สุดในชีวิตที่เราจะต้องแบบว่าต้องทำให้ได้ต้องไปให้ถึงอะไรแบบ
10: ค่ะถ้ามีก็ดี
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ไม่มีทุกคนก็อยู่ได้พี่ไอ้ว่า
9: ก็อยู่ได
10: ้นะค่ะนั่นเป็นในเมืองจีนค่ะ
9: ใช่ค่ะ
10: บ้านเราอยู่ต้องจดที่อำเภอนะคะเหมือนเดิมค่ะ Green
11: News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: ที่สุดแล้วค่ะลืมตาตื่นขึ้นมาทุกวันเพื่อสะสมความทรงจำที่ดีระหว่างกันนะคะเพลงของความทรงจำทั้งคู่เลยนะจะได้ไม่ลืมการตามที่คุณขอเอาไว้ด้วยนะคะ5 โมง 13 นาทีฟังเพลงเพราะด้วยกันแล้วก็ฟังเสียงฝนไปด้วยนะเดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะและก่อนหน้านี้งานจากเพอร์พีชอีกเพลงหนึ่งที่คุณขอไว้เป็นคนขี้เกรงใจค่ะเวลาเห็นข้อความขึ้นมาพยายามจะเล่นให้ฟังทุกเพลงเลยแต่บางเพลงเนี่ยถ้าเล่นไปแล้วก็จะขออนุญาตว่าฟังห่างๆกันนิดนึงวันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะพี่อ้อยอยู่ถึง4 ทุ่ม
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: ล่าสุดเห็นบรรยากาศในคอนเสิร์ตนะคะโบกี้ไลออนค่ะน้องเสียงแหบเลยอ่ะอาจจะด้วยปัญหาสุขภาพด้วยนะคะแต่ภาพนั้นก็น่ารักดีนะคือรู้ว่าน้องทำเต็มที่มากแต่พอเสียงไม่ไหวปั๊บตอนนั้นมีนนทนนขึ้นไปแจมด้วยอ่ะแล้วก็เลยกลายเป็นภาพอุ่นๆภาพนึงเลยค่ะเพราะโบกี้ร้องไห้ไม่หยุดไม่นึกว่าเพื่อนจะขึ้นมาแจมด้วยนะคะเขาเป็นกลุ่มเพื่อนที่รักกันมากไม่ว่าจะเป็นโบกี้ไลออนเป็นนนทนนเป็นเจฟซาร์เตอร์หรือเป็นเดอะทอยส์ก็ตามทีเราได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะและแต่ละคนน่ะก็สุดยอดในการร้องเพลงจริงๆ Cover
1: Night Land โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
0: บรรยากาศจาก Cover Night Live ค่ะและ Chilling Sunday เคยมาร้องเพลงนี้เอาไว้ด้วย

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: วันนี้เป็นปลายเดือนที่มีข้อความที่ส่งมาขอกำลังใจเยอะมากเลยนะคะอาจจะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของหลายๆบริษัทเลยด้วยนะอันนี้บอกว่าดูแลครอบครัวมา18ปีวันนี้โดนออกจากงานต้องการกำลังใจจากครอบครัวโดยเฉพาะแม่แต่สิ่งที่ได้กลับมากลับไม่มีใครต้อนรับเสียใจมากพี่อ้อยพอไม่มีเงินก็เป็นคนไร้ค่าคนหนึ่งขอกำลังใจหน่อยครับส่งกำลังใจให้น้องนะคะพี่ว่าน้องกำลังอ่อนแอจากเรื่องที่เราไม่มีโอกาสทำงานต่อในวันนี้นะคะเลยคาดหวังไปสักนิดนึงอ่ะมองอีกมุมหนึ่งตอนเราทำงานหาเงินให้แม่ไม่ได้แม่ยังเลี้ยงเรามาจนโตเลยอะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปด้อยค่าตัวเองขนาดนั้นค่ะวันนี้อย่างที่บอกสิ้นสุดสิ่งหนึ่งเพื่อจะได้เป็นจุดเริ่มต้นของอีกสิ่งหนึ่งไม่ว่าอยากได้กำลังใจจากใครกำลังใจจากตัวเองก็สำคัญมากๆนะเก่งขนาดไหนแล้วคะที่ดูแลครอบครัวมาได้ถึง18ปีวันนี้แค่เดินทางมาถึงจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงค่อยๆรับมือค่อยๆส่งพลังให้ตัวเอง Green Wave มีพลังใจให้เสมอนะคะประโยคหนึ่งที่อยากจะพูดซ้ำๆค่ะใจเราอย่ายอมเศร้าเพราะปากใคร

0: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: สมัยลิลีเควสค่ะวันนี้ต้องเล่นเพลงนี้แล้วละมั้งดูจากข้อความแล้วนะคะมีคนขอกำลังใจเยอะมากเลยแม้ว่าเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์นะแต่บังเอิญเป็นวันปลายเดือนมั้งคะหลายๆคนเป็นวันสิ้นสุดของหลายๆสิ่งและกำลังจะเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงในเดือนต่อไปด้วยส่งเพลงนี้ส่งพลังให้ทุกคน

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะอ้าวลองดูซิวันนี้ใครอยากจะเริ่มออมนะคะออมได้ง่ายๆบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ด้วยแค่คุณมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะคะเงินฝากเผื่อรีบพิเศษ9เดือนและอีกแบบนึงเป็นเงินฝากเผื่อรีบพิเศษ11เดือนค่ะจากธนาคารออมสินนะคะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อรีบพิเศษแบบ9เดือนมาดูดอกเบี้ยกันนะถ้าคุณฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย0.95% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีถ้าฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแบบ11เดือนนะคะฝากน้อยกว่า1ล้านดอกเบี้ยคือ 1.05% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีนะคะถ้าฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปดอกเบี้ยจะสูงขึ้นอีกรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนรับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม69ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายเพลงแห่งกำลังใจอีกหนึ่งเพลง
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
6: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: กรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0%
3: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเหน
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
5: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
6: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกลิ่นหืนไหม
5: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เขียวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพย
3: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: มมาริโอเมลเลอร์ครับ
1: พี่โอหนูชอบพี
0: ่ยูชอบไอเหรอ
1: ชอบมากพี่โ
0: อยูชอบไอจริงๆนะ
2: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
0: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
3: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Market
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: เวลา18 นาฬิกา

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนGreen
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: เวลาของ Green Update ค่ะเราติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีสิ่งเตือนนะคะจากนักธรณีวิทยาและนักทานน้ำแข็งวิทยาชาวชิลีค่ะบอกว่าการลดลงของทานน้ำแข็งที่มีอัตราเร่งเร็วขึ้นบนเทือกเขาแอนดีสอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มแล้วก็หิมะถล่มเหมือนกับภัยพิบัติที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในเทือกเขาฮิมาลัยค่ะโดยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะกำลังทำให้ทานน้ำแข็งมีความไม่เสถียรมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะทำให้ทานน้ำแข็งแยกตัวออกจากกันซึ่งอาจจะนำไปสู่การระบายน้ำอย่างกระทันหันของทะเลสาบน้ำแข็งหรือน้ำท่วมเอ่อล้นจากทานน้ำแข็งค่ะโดยการสลายตัวของทานน้ำแข็งยังสามารถก่อให้เกิดกระบวนการต่อเนื่องอีกหลายอย่างนะคะรวมทั้งความลาดชันที่ไม่เสถียรแล้วก็การที่ภูมิภาคแห่งนี้ยังเสี่ยงเผชิญแผ่นดินไหวก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดสึนามิแอนดีสให้สูงขึ้นไปอีกค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังยังติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

วันนี้ดูจะเป็นวันแรกใช่ไหมคะที่เราเริ่มจากการลงทะเบียนนะไทยพาสปอร์ตนะลองเข้าไปใช้ดูหรือยังพี่อ้อยลงทะเบียนยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยอะค่ะแต่ว่าเห็นคนรอบๆตัวเนี้ยเริ่มเข้าไปลองดูแล้วว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างล่าสุดเลยค่ะเคยอัปเดตให้ฟังใน Green Morning Show เนาะMicrosoft เขามีการทำสถิติออกมาคนไทยเราอะเข้าถึง AI ถึง 85% นะคะไม่ใช่น้อยแต่ความน่าตกใจคือมีคนไทยแค่ 45% ที่ยอมเช็คหรือแบบเช็คสักนิดนึงสิ่งที่ AI ทำมาหรือแม้แต่คำตอบที่เราได้มาเป็นคำตอบที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนที่เราเข้าถึง AI เนี่ยเราเข้าติดอันดับท็อปของอาเซียนแต่ตอนที่เราจะวิเคราะห์ต่อว่าจริงไม่จริงคอนเทนต์ไม่คอนเทนต์ AI ไม่ AI เราติดอันดับท้ายๆเลยนะใช้ AI เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะแต่อย่าลืมนะคนไม่ใช่ AI ใจเราถึงต้องดูแลกันและกันเยอะๆ

0: ขยับเนื้อตัวกันสักนิดนึงก็ยังดีนะคะนี่คือดีดีค่ะเจเลอร์นะคะแล้วก็อีกเพลงนึงที่คุณขอเอาไว้นะกำลังหาให้อยู่นะคะใจเย็นๆคือวันนี้มีรายชื่อเพลงเข้ามาเยอะมากเลยนะคะจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ดีดีเป็นเจเลอร์แล้วก็ไอซ์พาริสด้วยพรุ่งนี้กรีนมอร์นิ่งโชว์ไม่ใช่พี่อ้อยมีบางคนเป็นห่วงหุยพี่วันนี้จัดถึงดึกเลยอะแล้วพรุ่งนี้กรีนมอร์นิ่งโชว์อีกคืออังคารพุธเป็นน้องอ้อมค่ะเพราะว่าน้องอ้อมจะต้องไปญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้า2เช้าเลยจะเป็นน้องอ้อมนะคะแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะมาพฤหัสสุขชั่วโมงนี้เหมือนเดิมนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรค่ะ Drive Your Home รออยู่นะคะส่งรายชื่อเพลงได้นะในแอป A-Time ฟังฟินพร้อมเบอร์โทรกลับด้วยลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะคะโดย Tip Lady ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ Tip Insure Charge EV Station Plus ง่ายสุดละ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจอจ้าจัดให้เลยจะเจอจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงา

0: ประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาคลับ Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
3: Drive you home โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: แจกกันทุกเย็นเลยนะคะแน่นอนฟังเพลงพร้อมด้วยกันแล้วก็ลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมันกันด้วย 1,000 บาทนะคุณสุสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
1: สวัสดีค่ะเสียงสดใสเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นปลายเดือนที่ดีๆไหมคะ
2: ดีดีค่ะดีดีดีทุกวันเลยค่ะ
1: โอ้ดีแล้วเลยนะคะขอให้มี
2: ฟินเมททั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะ
1: โอ้น่ารักตรงนี้แหละขอบคุณมากขอบคุณมากๆวันนี้สุอยากฟังเพลงอะไรอ
2: ยากฟังเพลงเพื่อนค่ะของมอสสุภา
1: ทำไมคิดถึงเพลงนี้ล่ะ
2: มันแบบฝนตกแล้วมันเหงาเหงาอะไรเงี้ยค่ะพี่อ้อยมารอรับลูกชายอยู่เนี่ยเพิ่งไปขึ้นรถมาเนี่ยเขาบอกว่าหนูยิ้มเงียบก่อนนะไม่ได้คุยกับพี่อ้อยไม่ตื่นเต้นมาก
1: โอ้ยลูกชาย
2: ไปนั่งฟังอยู่ด้วย
1: ลูกชายกลับสักค่ำเลยลูกหนูทำอะไรมาคะเน
2: ี่ยซ้อมบอลน้องซ้อมบอลค่ะซ้อมบอล
1: โอ้ซ้อมบอลเล่นตำแหน่งไหนคะ
2: เล่นตรงไหนครับลูก
1: ตำแหน่งไหนครับ
3: วินเล่นตรงไหน
2: เล่นตำแหน่งไหนครับแบ็ค
3: เล่นปีกวินเล่นแบ็ค
2: เล่นแบ็คกับเล่นปีกค่ะ
1: โอ้โหนี่ลูกเป็นแบบว่านักบอลทั้งคู่เลยนะคะตายแล้วน่าร
2: ักเพื่อนค่ะพี่อ้อย
1: มากับเพื่อนด้วย
2: เพื่อนผู้ชายใช่ใช่ใช่แม่เป็นคนรับส่ง
1: แล้วก็ลูกๆฟังด้วยคุณแม่ขอเพลงสักเก้าศูนย์เลยนะคะ
2: ใช่ฝนตกแล้วมันเหงาเหงาก็เลยแบบอุ้ยอยากฟังเพลงนี้คิดถึงทาทาอะไรเงี้ย
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: สมัยตอนนั้น
1: นะเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้แล้วก็น้องสูตรติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะ
2: ได้เลยพี่อ้อยขอบคุณมากนะคะดีเจจังเลยได้ยินเสียงพี่อ้อยฟังทุกเช้าทุกเย็น
1: ดีใจมากเลยค่ะขอบคุณที่อยู่กับ Green Wave เสมอนะเดี๋ยวฟังเพลงนี้พร้อมกันนะคะ
2: ขอบคุณค่ะพี่อ้อย
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์ว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ Love your mama Love your papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: ลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: กรอบเพรียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
2: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: เร่งรีบ
6: ต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8
8: นี่ค่ะ

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: อาการเครื่องคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดไดอาน่า
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: ClubInspire Day
4: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime
6: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
7: ้มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นในเวลาของ Green News นะคะจากเหตุภัยพิบัติอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนในปานทิเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์การอนามัยโลกคาดว่ามีประมาณ 10,000 ครัวเรือนเลยนะคะใน6เขตของจังหวัดบักมาติและกันดาติในเนปาลต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเลยค่ะโดยองค์การอนามัยโลกกำลังทำงานร่วมกับเนปาลและก็พันธมิตรเพื่อประสานการรับมือด้านสาธารณสุขเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังโรคคงไว้ซึ่งบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นแล้วก็รับมือกับความเสี่ยงทางสุขภาพที่อุบัติขึ้นใหม่ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บโรคอุจจาระร่วงและโรคระบบทางเดินหายใจโรคติดต่อผ่านน้ำและอาหารและก็โรคติดต่อโดยแมลงพาหะนำโรคขณะที่ความท้าทายก็ยังมีอยู่นะคะในการเข้าถึงชุมชนผู้พลัดถิ่นในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราติดตามด้วยกันเหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
5: Green News
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet

0: คนเก่ง
1: นี่ข้อความนี้บอกว่าพี่อ้อยเปิดเพลงนี้อีกแล้วเมื่อวันศุกร์ก็น้ำตาคลอไปรอบนึงละวันศุกร์พี่อ้อยไม่ได้จัดรายการนะคะไม่ได้เปิดเพลงนี้ด้วยเพราะว่าวันศุกร์ไปจัดคลับ Friday เนาะและวันนี้ที่ตั้งใจเปิดเพลงนี้เพราะมีข้อความเยอะมากเช่นข้อความนี้ค่ะพี่อ้อยครับถูกเลิกจ้างทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วคืนนี้จะขับรถกลับบ้านก็เลยอยากส่งเพลงว่าไงคนเก่งให้ด้วยคนเก่งพักก่อนได้ค่ะพักเสร็จปั๊บตั้งสติแล้วลุยกันต่อเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะชีวิตก็เป็นแบบนี้เนาะบางทีมันก็สะดุดอะค่ะล้มได้แต่ต้องลุกให้ไวนะ

ความสุขอย่างนึงนะคะนอกเหนือจากการดูรายชื่อเพลงที่คุณขอเข้ามาแล้วนะคือการอ่านเรื่องราวที่คุณอยากจะแชร์บางคนอาจจะแชร์เรื่องที่มีความสุขบางคนอาจจะแชร์เรื่องที่เศร้านะคะยินดีที่เรายังสามารถเจอกันได้ในทุกอารมณ์เนาะอันนี้บอกว่าเคยถูกเลิกจ้างเมื่อเหมือนกันปีที่แล้วตอนแรกก็เซเลยค่ะแต่ตัดสินใจฮึบและลงมือทำสิ่งที่เราพอจะทำได้ก่อนบอกตัวเองว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นล้วนแต่มีข้อดีซ่อนอยู่แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดก็ตามเพียงแค่เรียนรู้กับมันแล้วก็ไปต่อตอนนี้มีกิจการเล็กๆเป็นของตัวเองส่งมอบสิ่งดีๆให้ลูกค้าและก็เริ่มมีทิศทางที่ขยับขยายต่อได้โอ้ดีจังเลยค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเจอเรื่องหนักๆตอนนี้ด้วยขอบคุณ Green Wave ที่เป็นเพื่อนในการเดินทางทุกเส้นทางขอบคุณกำลังใจจากข้อความของคุณด้วยเช่นกันนะคะน่าจะส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่วันนี้อาจจะเจอเรื่องไม่ได้ดั่งใจอันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยมีเรื่องมาแชร์วันนี้ไปฟังผลตรวจมะเร็งผมหายแล้วนะครับหลังจากผิดหวังกับผลตรวจเมื่อ6เดือนก่อนในที่สุดได้ยิ้มกว้างสักทีนึงขอเพลงนี้ด้วยโอ้ได้เลยค่ะเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงเลยเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอปัญหาเราจะรู้ว่าชีวิตธรรมดาน่าอิจฉาที่สุด

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: วันนี้มีข้อความมาคุยกันเรื่องการทำงานเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงตัดสินใจจะไปต่อหรือหยุดแค่นี้2ปีแล้วที่ความสุขในการทำงานเขาบอกอะไรนะปีนี้ไม่มีแพชชั่นเลยคือแต่ก่อนมีความสุขอยู่นะคะปีนี้ไม่มีแพชชั่นในการทำงานละเจอโครงสร้างการทำงานที่ลูกรักลูกชังเยอะใช่ไหมคะครั้งหนึ่งเคยทำตามคำแนะนำพี่อ้อยที่บอกว่าโชว์ความเก่งให้เขาได้อิจฉาในความเก่งของเราแต่วันนี้นอกจากไม่ได้โชว์ความเก่งแล้วเนี่ยถูกปิดประตูความสามารถกลายเป็นคนไม่มีตัวตนเพียงเพราะว่าเราไม่ได้ทำตามคำสั่งเหมือนโลกกำลังหมุนรอบตัวเขาเองน้องไหวไหมล่ะคะแต่จะไหวไม่ไหวเนี่ยขอให้ได้ตำแหน่งใหม่หรือได้ที่ทำงานใหม่ก่อนนะแต่พี่อ้อยบอกได้เลยปัญหาที่น้องเจอมีทุกที่อาจจะแค่เปลี่ยนจากลูกรักลูกชังในบริษัทเราไปเป็นลูกรักลูกชังในบริษัทใหม่งานเลือกได้เจ้านายกับเพื่อนร่วมงานเลือกไม่ได้นะคะแค่ดีลกับเขายังไงให้ทรมานใจน้อยที่สุดแต่ถ้าน้องมั่นใจว่าที่ใหม่ที่น้องไปดีกว่านี้ก็ลุย

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: โหยฝนตั้งเขาอีกแล้วสงสัยเย็นนี้ได้เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะกลับบ้านแน่เลย
0: ท่านเลี่ยงไม่ได้จริงๆกลับถึงบ้านแล้วต้องรีบล้างเท้าทันทีนะแนนเพราะน้ำที่ขังตามถนนเต็มไปด้วยแบคทีเรียยิ่งถ้าเรามีแผลถลอกหรือปล่อยให้เท้าแช่น้ำจนเปื่อยเชื้อโรคจะเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายขึ้นกลายเป็นโรคฉี่หนูหรือว่าน้ำกัดเท้าตามมาได้ง่ายมากจ้ะทางที่ดีพอล้างเท้าด้วยน้ำสบู่เสร็จแล้วเช็ดให้แห้งสนิทโดยเฉพาะซอกนิ้วเท้าแล้วใช้ครีมบำรุงเท้าเคลือบไว้สักนิดจะช่วยเป็นกรอบป้องกันของผิวหนังได้ดีมากจ้ะแนน
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ
3: ติดตามให้ได้ทุก EP นะคะและถ้าเกิดติดตามเสร็จปั๊บเอาไปทำได้ด้วยนะเราจะกลายเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงจิตใจก็ดูผ่องใสสำคัญคือผิวใสด้วยนะ
2: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ Green Morning Show
2: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
5: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
7: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
8: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
9: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
8: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
9: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
8: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
10: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
5: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
9: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
9: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ต่อยเมฆมองบนบังนภา
2: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
1: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
0: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
1: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
0: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
1: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
2: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
3: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do DFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: 1 2 3 go
6: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
9: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
10: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
6: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์มาติดตามด้วยกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดิฉันสุทินาทองชื่นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาทำลายระบบการจัดการและขนส่งอาหารของเครือข่ายค้าปลีกในยูเครนไปแล้วประมาณ90%ค่ะโดยรัสเซียและยูเครนต่างเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งก็รวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของอีกฝ่ายซึ่งรัสเซียนะคะมุ่งเป้าโจมตีคลังสินค้าของเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในยูเครนผู้ให้บริการไปรษณีย์รายใหญ่และก็ร้านค้าจำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านส่วนยูเครนก็เปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลค่ะมุ่งเป้าไปที่คลังสินค้าของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของรัสเซียรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในทะเลดำแล้วก็ทะเลอาซอฟด้วยค่ะรอบหน้ายังติดตามกันได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ Vita Food Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ P อ้อย
4: ความสามารถอย่างหนึ่งที่รู้สึกเป็นความสามารถที่ยากมากๆคืออะไรรู้ไหมคะการรอหลังๆรู้สึกไหมว่าเวลารอปั๊บหนึ่งมันเหนื่อยอ่ะเรารอได้สั้นลงมากนะคะวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยเพลงของการรอคอยค่ะไม่ว่าสิ่งที่เรารอคอยจะมีอยู่จริงหรือเปล่า

ถูกใจเลยนะคะช่วยกันเลือกใหญ่เลยเพลงของการรอคอยค่ะไม่ว่าสิ่งที่รอนั้นบางคนอาจจะรอแล้วสมหวังก็ได้นะหรือรอแล้วผิดหวังค่ะแต่อย่างน้อยก็ทำตามสิ่งที่ตั้งใจไงคืออยากรอ

0: รอที่บวกการแช่งลงไปด้วยนะเนี่ยรอให้เขาเลิกกันเนี่ยนะคะรอจนกว่างานจากออดี้ค่ะก่อนหน้านี้มีงานจากลิปตาด้วยรอเธอเสียใจตามที่ขอไว้เลยนะคะชั่วโมงนี้ตลอดทั้งชั่วโมงนะเป็นเพลงของการรอคอยกันแล้วกันนะคะเผื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังรออะไรบางอย่างหรือแม้แต่ไม่ต้องรอแล้วสิ้นสุดการรอคอยไปแล้ว
1: Green Wave 106.5 FM

0: ดีใจมีคนชอบเพลย์ลิสต์บอกว่าอุ้ยเพลงเพราะหมดเลยค่ะจริงๆแล้วไม่มีเพลงหลากยุคแล้วก็หลายอารมณ์ด้วยเพราะเชื่อเถอะจะเป็นคนเจนไหนทุกคนมีเรื่องให้ต้องรอทั้งนั้น
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
0: อันนี้บอกว่าฟังแล้วคิดถึงคนเก่าอะค่ะหนูรอเขามาหลายปีมากๆจนต้องตัดใจเพิ่งจะกล้าตัดสินใจหยุดรอได้จริงๆก็แค่ปีนี้เนี่ยแหละเข้าใจเลยคนอื่นนะจะบอกให้เราหยุดยังไงอะถ้าเรายังไม่มีพลังมากพอในการหยุดรอเราก็จะรอไปเรื่อยๆค่ะเหนื่อยที่สุดหยุดรอได้เอง

0: หนุ่มๆจากเชียงใหม่ค่ะและนี่คือวงฮัมเปิดเพลงไปไล่ภาพดูคลิปไปค่ะคลิปวอลเลย์บอลไทยนี่แหละเมื่อวานนี้นะคะทั้งที่ตัวเองก็ได้ดูเลยนะทั้ง5เซตของเขาอะแต่ไม่รู้สิพอมาดูอีกรอบนึงยังรู้สึกเลยว่าหูน้องๆเก่งมากนะคะมันไม่ใช่แค่ฝีมือด้วยนะแต่น้องอึดมากเล่นตั้ง5เซตนะคะและเป็น5เซตที่ต้องใช้ทั้งพลังต้องใช้ทั้งสมองเมื่อกี้นี่อ่านข้อความที่พี่หนุ่มเมืองจันทร์เขาเขียนถึงโค้ชออสเขาบอกว่าโค้ชออสน่าจะเป็นคนที่ดีใจที่สุดวันที่โค้ชออสพูดว่าเชื่อสิวอลเลย์บอลไทยหญิงไทยต้องได้ไปโอลิมปิกในวันนั้นเนี่ยไม่มีแต้มเลยนะคะแข่งจีนแข่งญี่ปุ่นแพ้ตลอดแพ้3เซตก็มีแต่เขาเก็บความฝันนี้ไว้เงียบๆแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมว่าสิ้นสุดการรอคอยได้ไปโอลิมปิกแล้ว
1: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ำลังดูรายชื่อเพลงอยู่ที่คนขอมามีคนขอเพลงนี้ด้วยแต่พอฟังเนื้อจริงก็เป็นการรอคอยนั่นแหละนะอ่ะไม่เป็นไรค่ะแฟนนานๆมาทีขอให้ดีนะคะมาแบบทีแต่ไม่จริงใจก็ไม่โอเคนะค่อยๆคัดคนที่ใช่ที่สุดก็แล้วกันโปรดส่งใครมารักฉันทีมีข้อความนี้บอกว่าเพลงเพราะมากเลยเอ๊ะแต่เพลงรอๆนี่มีเพลงเร็วไหมคะปิดท้ายแล้วกันเดี๋ยวเร็วไปเรื่อยๆจะนอนไม่ได้นะปิดท้ายที่พี่ตินาค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาโฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้

0: ับออฟแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Demos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดไดอาน่า
4: Club Inspire Day
3: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Greenwave 106.5 FM Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time
5: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: นี่คือเวลาของ Green News นะคะยังคงเจอกันกับตินสุที่น่าทองชื่นมีข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ค่ะบอกว่าการระบาดของโรคไซโครสปอริซิสที่เชื่อมโยงกับปะกาศแก้วไอซ์เบิร์กจากตอนกลางของเม็กซิโกครอบคลุมแล้ว20รัฐทั่วสหรัฐนะคะพบผู้ป่วยรวม 11,458 รายซึ่งผู้ป่วยจากการระบาดครั้งนี้เป็นคนที่บริโภคปะกาศแก้วไอซ์เบิร์กแปรรูปจากบริษัท Taylor Farms de Mexico ซึ่งถูกนำไปเสิร์ฟหรือจำหน่ายในสถานที่ต่างๆรวมถึงคนที่เคยกินอาหารที่ร้าน Taco Bell ด้วยค่ะคือผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่ Taylor Farms de Mexico จะเรียกคืนปะกาศแก้วไอซ์เบิร์กเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาคือไซโครสปอริซิสนะคะเป็นโรคระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากปรสิตไซโครสปอราในสหรัฐมักจะพบคนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ช่วงฤดูร้อนค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่อมี Green Update รออยู่นะคะ
4: Green News
5: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ั้งใจจะเล่นเพลงเพราะให้คุณนั่งฟังจนบางคนไม่ยอมไปอาบน้ำเลยอะจะหลับก็หลับไม่ได้นะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีเพลงเพราะๆเยอะมากเลย Green Wave เป็นแบบนี้เสมอค่ะไม่ว่าคุณเหนื่อยอะไรมาอยากเสิร์ฟด้วยเพลงเพราะๆอย่างน้อยมันเป็นความสุขที่หาฟังได้และเป็นความสุขที่อยู่กับคุณง่ายๆบอกแล้วตั้งความสุขง่ายๆเราจะสัมผัสความสุขนั้นได้ทุกวันชั่วโมงท้ายกับพี่อ้อยนะคะเพลงจากซีรีส์อรุณรุ่งค่ะและนี่คืองานจากองศา

0: นี่เล่นตั้งแต่แสงแรกยันแสงของพระจันทร์ไปเลยนะคะ To the Moon ค่ะนี่คือเก่งฮาริสนะคะชวนดูคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตน่าดูมาก Lucky Devos Concert ค่ะและแน่นอนค่ะเก่งฮาริสจะเป็นหนึ่งในหลายศิลปินที่ขึ้นเวทีนี้ด้วยมีทั้งววรรณรัตน์ต้าอู่พิชยาเก่งฮาริสนะคะมีนุ่นนิวค่ะแจ็คกี้จักรินนะคะมาร์คคิสแล้วก็คอปเปอร์จากวงบัสด้วยดูแต่ละคนดูแต่ละคนสิ26กันยายนค่ะ Bytech Live นะคะตอนนี้ยังจองบัตรได้ยังพอมีบัตรอยู่บ้างนะคะเข้าไปที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาเลย
1: Green Wave 106.5 FM
0: ช่วงเวลานี้รถไม่ติดนะคะไม่นะแต่มีคนอยากฟังเพลงนี้งานจากไทม์ค่ะ

0: จากเด็กหญิงอิงวลันทรในวันนั้นค่ะเจ้าของเสียงในก่อนมารีบานนี่แหละโอ้โหกลายเป็นศิลปินเพลงป๊อปที่ตอนนี้เพลงของเธอเยอะมากเลยนะคะขนาดว่านั่งฟังกรีนเวฟไปเรื่อยๆอ่ะเพลงของอิงไม่เคยหายไปแต่ละช่วงต้องมีอย่างน้อย1เพลงที่คุณอยากฟัง
1: Connect สู่การฟังกรีนเวฟเพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: หนึ่งในบรรดาศิลปินที่รู้จักเพลงเก่าเยอะมากอีกคนหนึ่งเลยนะคะคือว่านธนกฤตเมื่อตอนที่ว่านมาค่ะว่าในไลฟ์เนี่ยว่านจะเลือก cover เพลงของพี่ๆคิดดูนะเพลงนี้เพลงของพี่อ่ําว่านก็เอามา cover ในวันที่ตอนนั้นเนี่ยว่านเองเป็นศิลปินแบบรุ่นเด็กปัจจุบันนี้ว่านบอกว่าไม่แล้วนะพี่ไปไหนนี่คนยกมือไหว้แล้วนะแต่ครั้งหนึ่งว่านเคยมา cover เพลงของพี่อ่ําเพลงนี้เอาไว้

0: คลาสสิกเสมอจริงๆนะคะจำได้ว่าโมเดิร์นด็อกนะตอนคุยกับป๊อตป๊อตบอกว่าอุ้ยเพลงก่อนเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตไหนก็ตามถ้าไม่ได้เล่นนะคะเหมือนกับโมเดิร์นด็อกไม่ได้มาเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งตอนแรกๆเลยอ่ะโมเดิร์นด็อกเองเขาแบบว่าเนาะเป็นอัลเทอร์เนทีฟนะต้องแบบบุตรสบามีกะลาแบบมีติ๋มหรืออะไรก็ตามทีแต่เพลงก่อนนะเป็นเพลงคลาสสิกมากจริงๆนะคะพอเล่นปั๊บเห็นไหมมีข้อความมาเลยชอบมากครับนึกถึงวันคอนเสิร์ตที่อ๋อมอสารยาวันฝนตกตอนนั้นเพลงนี้กำลังฮิตเลยในเพลงแต่ละเพลงมันจะมีความทรงจำของเราบางส่วนซ่อนอยู่ในนั้นด้วย
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดวิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: นี่รู้จักเพลงหลายๆเพลงนะคะและเป็นเพลงที่ฮิตๆมาแล้วหลายๆเพลงเลยนะคราวนี้มาเป็นเพลงใหม่บ้างบางทีเพลงใหม่เหล่านี้อาจจะกลายเป็นเพลงฮิตในอนาคตได้นะคะมีเพลงอันดับที่41เป็นซิงเกิลล่าสุดเลยจากมาทีมค่ะเพลงนี้มีพลอยชมพูมาร้องเอาไว้ด้วยเวลาที่เราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสุขไปด้วยกันหรือทุกข์ไปด้วยกันเพลงนี้ชื่อว่าอย่าปล่อยมือกันล่าสุดเลยค่ะลองฟังดู

ราะไหมล่ะพลอยชมพูค่ะอย่าปล่อยมือกันนะคะเห็นไหมแค่เปิดให้ฟังในเดบิวต์แทร็กหลายๆคนชอบเลยนะคะขอได้เรื่อยๆนะบางคนเพิ่งถึงบ้านบอกว่าออกจากที่ทำงาน 5:30 หูนี่เพิ่งถึงบ้านแหละคะเนี่ยเหนื่อยแย่เลยถึงบ้านแล้วพักเยอะๆนะคะส่งเพลงอุ่นๆให้ฟังถ้ายังไม่ง่วงเดี๋ยวน้องปอเปิดเพลงเพราะให้ฟังกันต่อที่ Green Wave พรุ่งนี้ Green Morning Show เป็นน้องอ้อมนะคะพี่อ้อยมาบ่าย 3 สวัสดีค่ะ

0: Daytime Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยที่เก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามาแปดเปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดย

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับตินสุที่หน้าทองชื่นที่อินโดนีเซียค่ะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการที่เกี่ยวกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราแล้วประมาณ 13,500 คนนะคะจากที่ได้รับผลกระทบประมาณ5ล้านคนส่วนใหญ่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียก็ได้เตือนนะคะว่าการสัมผัสกับอากาศพิษเป็นเวลานานๆอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่รุนแรงในระยะยาวซึ่งทางกระทรวงก็ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่อันตรายแล้วกว่า5ล้านชิ้นพร้อมกับแสดงความกังวลถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะโดยสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียปีนี้สร้างความเสียหายกินพื้นที่กว้างกว่า1,250,000ไร่แล้วคือเรียกได้ว่ากว้างกว่ากรุงจาการ์ตาเมืองหลวงถึง3เท่าเลยค่ะรอบหน้ายังติดตามกันได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงนี้ที่กับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 minutes DJ Paul

เสียงร้องของพี่ชานะครับมาชาวัฒนาพานิชกับไม่หลับไม่นอนมีลีโอพุทธกับขอใครสักคนที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังแล้วก็ตัดใจจากฟูลสเต็ปด้วยครับผม15นาทีหลังจาก4ทุ่มสวัสดีทักทายกันในวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมด้วยครับ31สิงหาคมปี2026นะครับผม4ทุ่ม16นาทีอยู่กับผมปอนันชัยครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆมาถึงข้อความก็ทักทายเพียบเลยสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีทักทายข้อความทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยนะครับผมก็มีคุณสุภาพรถามมาบอกว่าดีเจปอเจอรถติดไหมคะวันนี้เท่าที่มานี่ยังไม่ติดสักเท่าไหร่นะครับผมก็การจราจรก็ค่อนข้างที่จะคล่องตัวในค่ำคืนของวันจันทร์ที่ฝนตกทั้งวันเลยคุณผู้ฟังวันนี้นะครับผมแล้วก็ไข้หลากหลายไข้หลากหลายโรคระบาดนี่ระบาดเต็มไปหมดเลยในช่วงเวลานี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับผมมีซิงเกิลจากณัฐศักดาธรเล่นให้ฟังกันชื่อเพลงว่าทีละวัน

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร

0: ปอของเรานะครับผมฝันเป็นจริงสักทีหลังจากที่แบบโหฝ่าฟันมานานมากๆคุณผู้ฟังใครที่ตามเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยน่าจะรู้เลยครับเราเกือบได้มาตลอดนะครับผมในที่สุดเราก็ได้จนได้แล้วทีมชาติไทยนี่เล่นดีมากๆจริงในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทุบทั้งเกาหลีใต้ทุบทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมเชียร์กับคุณพ่ออยู่นะครับผมคุณพ่อผมก็เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสถิติเกี่ยวกับกีฬาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเขาบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยทีมชาติไทยก่อนเล่นนะฮะเขาบอกว่าไม่น่าจะชนะจีนเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วเขาก็พยายามเล่นอย่างเต็มที่เพื่อเอาใจแฟนๆในประเทศเขาแน่ๆนะครับแต่ว่าโอ้โหเซตแรกเราเล่นได้ดีครับเซต2เนี่ยผมนั่งดูอยู่นี่ผมถอดใจเลยคุณฟังครับผมเราแพ้แบบสกอร์โอ้โหแบบไกลมากเลยทีเดียวแล้วก็ค่อยไล่กลับมาจนในที่สุดเราเก็บเซตที่5ได้แล้วก็โอ้โหเป็นความดีใจที่เราดีใจกันทั้งประเทศเลยจริงๆนะครับผมหลายสเตตัสที่ถูกแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียในการยินดีก็เชียร์ต่อครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะไปลุยโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยครับผม
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
1: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
2: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
1: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12 ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
2: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772 Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตา Club Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
6: ้ยังคงแวะมาส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะยอดการส่งออกแล้วก็นำเข้าสินค้าของอิหร่านมีรายงานว่าลดลงเกือบ35%นะคะจากมาตรการที่สหรัฐคว่ำบาตรแล้วก็ปิดล้อมท่าเรืออิหร่านทุกแห่งท่ามกลางสงครามความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า6 เดือนแต่ยังก็ตามกับอิหร่านเนี่ยส่งออกน้ำมันได้ประมาณ90 ล้านบาร์เรลในช่วงที่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในขณะที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะคะมอตาบาคาเมเนอีก็เรียกร้องค่ะให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างเร่งด่วนจากภาวะเงินเฟ้อการว่างงานการควบคุมราคาสินค้ารวมถึงตลาดสินค้าและบริการหลังจากที่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อต่อปีพุ่งสูงแต่ระดับ66%เลยค่ะช่วงหน้าเรียงเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงส่งข่าวกันต่อนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops

นุ่มจากเชียงใหม่นะครับผมสิ่งกันใหม่ก็ยังทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวนี่คือวงเมอร์สครับขึ้นใจนั่นเองนะครับผมก็น่าจะถูกใจกับชาวเมอรี่กันไปด้วยสำหรับเพลงนี้นะครับชั่วโมงที่2ครับ5ทุ่ม16นาทีคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันไอทามฟังฟินก็ยังส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆเลยดีเจปอค่ะอยากฟัง I'm okay not okay ค่ะกำลังทำงานอยู่เลยยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในค่ำคืนนี้กับผมปอด้วยอีก1ชั่วโมงครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ช่วงเวลาของ Cover Night Live ของเรานะครับบรรยากาศเพลงเพราะๆที่เหล่าศิลปินที่เคยมาร่วมขึ้นบนเวทีนี้ก็ยังเล่นให้คุณผู้ฟังได้อย่างเพลิดเพลินอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียววันนี้ขออนุญาตเลือกหนึ่งงานจากซาร่าซาโลล่านะครับผมที่เอาเพลงจดจำของ Only Monday มาทำในแบบของตัวเองบนเวที Cover Night Live ของเราครับ

0: Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.เช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Smiley Request ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผู้สนับสนุนใจดีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตงานจากโลโซกับเพลงนี้สมสาร

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: 5ทุ่ม47นาทีคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปด้วยช่วงของ Debut Track นะครับเป็นงานใหม่จากบลูพงที่วัดเคยแนะนำไปให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันแล้วนะครับชื่อเพลงว่า Kiss Come Kiss นั่นเองนะครับผมก็ได้ทำงานกับเรียกว่าฮิปฮอปรุ่นใหม่อย่างโทบีนะครับเป็นศิลปินและโปรดิวเซอร์ทั้งสองก็สร้างสรรค์เพลงตั้งแต่เมโลดี้ไปจนถึงบีทนะครับผมรวมไปถึงพาร์ทต่างๆของเพลงทั้งหมดด้วยนะครับทำให้ดนตรีเนี่ยเป็นสไตล์แอฟโรบีทนะครับเป็นจังหวะที่ชวนโยกแล้วก็มีน้ำเสียงที่มีมิติมากขึ้นแล้วก็มีความขี้เล่นสุดๆเลยสำหรับเพลงนี้ของบลูพงษ์ธิวัฒน์ด้วยอ่ะสำหรับเพลงนี้มีความสุขมากๆนะครับผมคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งช่วงต่อให้กับ DJ พี่แบมซึ่งวันนี้มันวันคล้ายวันเกิดของ DJ พี่แบมด้วยนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่วันอังคารนะครับผมวันนี้ไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: กัน
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: Green News
1: โดย
4: ตามฟังกันต่อนะคะเวลากับ Green News กับลินสุทธินาทองชื่นกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเขาเปิดข้อมูลนะคะในช่วงเดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาเด็กที่เกิดใหม่ในญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงเด็กที่เกิดจากชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นมีจำนวน 342,068 คนเพิ่มขึ้น 2,788 คนก็ถือเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีเลยนะคะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่ในญี่ปุ่นช่วง6เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่จำนวนการแต่งงานในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นในปี2567และ2568ซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญแต่ว่าก็ตามนะคะจำนวนเด็กที่เกิดในญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยลดลงนะคะลดลงมาอยู่ที่ 750,000 คนถือว่าเป็นสถิติต่ำสุดเป็นปีที่10ติดต่อกันค่ะรอบหน้าเรายังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ

ถ้าเวลานี้จะเป็นช่วงดึกสำหรับหลายๆคนนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะเป็นเวลาเช้าแล้วล่ะค่ะคนที่นอนดึกแล้วก็อาจจะต้องตื่นเช้านะคะขอให้มีแรงกายแรงใจในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยละกันค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของการที่เราจะได้นั่งฟังเพลงเพราะๆอยู่ที่นี่ Green Wave แล้วนะคะและเพลงเพราะเราก็จัดไปให้แบบเยอะมากๆในทุกๆชั่วโมงพยายามอยากจะจัดเรียงให้มีความรู้สึกว่าเออฟังแล้วแบบเพลินๆไม่ว่าคุณเองจะทำอะไรอยู่ก็ตามในเวลาเที่ยงคืนกับอีก10นาทีตอนนี้นะคะเข้าสู่เดือนใหม่ก้าวเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีข้อความที่ยังคงส่งท้ายเดือนสิงหาคมด้วยการอวยพรดีเจนะฮะขอบคุณมากๆเลยมาถึงก็ทำให้มีพลังนะมีพลังในการทำงานในคืนนี้แล้วก็อยู่เปิดเพลงเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่ Green Wave ต่อไปกับ DJ แบมพลาดีไซน์สวัสดิ์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ทิ้งตัวนอนลงฟังเพลงแล้วก็อยากจะขอเพลงเพิ่มเติมก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้นะคะผ่านแอป A-Time ฟังฟินนี่แหละค่ะนั่งอ่านข้อความของคุณผู้ฟังอยู่นะคะคุณปิยมาศคุณอาคมคุณนานาคุณชัยอนันต์คุณชมพูนุชคุณแอปเปิ้ลนะคะคุณพลอยคุณโฟกแล้วก็คุณการ์ตูนด้วยเห็นทุกข้อความเลยทั้งข้อความอวยพรวันเกิดถามเข้ามาตกลงพี่บําเกิดวันไหนกันแน่เนี่ย31สิงหาผ่านไปแล้วจ้าไรนะคะเลยมาแค่ประมาณ20นาทีก็ยังอวยพรกันได้อยู่รับทุกคำอวยพรขอบคุณอีกครั้งค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: พลงนี้มีอยู่หลายเวอร์ชันนะคะแต่คืนนี้คุณอยากจะฟังต้นฉบับเลยค่ะพี่ปั่นภัยบุญเกียรติเขียวแก้วนะคะในช่วงเวลาของ Smiley Request อาตูโกราซอนสู่กลางใจเธอค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยนะคะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มาฟังเพลงแทนใจนะคะของคนที่เขาอยากจะต่อเวลาเพื่ออยู่กับใครสักคนหนึ่งให้นานกว่านี้ก็เลยหยิบเอาพระจันทร์นี่แหละค่ะที่เป็นตัวแทนของการบอกเวลาตามธรรมชาตินะคะมาใช้เป็นคีย์หลักในการเล่าเรื่องที่มาของเพลงนะคะเพลงนี้เขาบอกว่ามันได้แรงบันดาลใจจากตอนไปดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนแล้วก็อยากจะยื้อเวลาให้เพื่อนอยู่ต่อนั่นเองก็เลยต่อรองว่าเอ๊ะขอให้อยู่ต่อจนกว่าจันทร์มันจะหายไปได้ไหมก็เลยเท่ากับว่าเวลามันก็คงจะล่วงเลยมาจนถึงในตอนเช้าที่แสงสว่างของพระอาทิตย์นั้นมันทำให้เราได้รู้สึกว่าดวงจันทร์มันก็ค่อยๆหายไปนั่นเองนะคะกลายเป็นไอเดียหลักของเพลงนี้ค่ะนี่คือเพลงใหม่จากเป้อารักษ์นะคะที่เขาตั้งชื่อเพลงว่าจันทร์ลับตาค่ะ

0: แสนล้านนาทีนะคะเป็นเพลงของเบลสุพลนั่นเองค่ะ Room 39หยิบมาร้องเอาไว้ในช่วงเวลาของ Cover Night Live นะคะความรักที่ดีจริงๆนอกจากจะยืนมองพระจันทร์ในคืนวันที่พระจันทร์เต็มดวงด้วยกันแล้วในคืนเดือนมืดก็ยังยืนอยู่ด้วยกันนี่มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่มันโรแมนติกไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะในช่วงนี้ค่ะสำหรับใครก็ตามที่อยากจะฟังเพลงแบบ Cover นะคะก็ติดตามฟังกันได้ในทุกช่วงดีเจหรือถ้าเคยไปอยู่ในบรรยากาศของครั้งไหนก็ตามนะคะอยากจะฟังเสียงของศิลปินคนนั้นอีกที่เคยมาร้องเพลงแบบนี้ก็ขอมาได้ทุกช่วงเช่นกันค่ะ
1: Cover Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: วิธี Save Energy แบบ
1: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
2: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
3: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
0: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
6: ้เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต่อกับดินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานนะคะ Google ค่ะได้ประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนตาริโอบน Google Maps เป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยคนที่ใช้ Maps ในสหรัฐเนี่ยจะเห็นชื่อทะเลสาบอเมริกานะคะขณะที่ผู้ใช้ในแคนาดาจะยังคงเห็นชื่อทะเลสาบออนตาริโอแล้วก็ผู้ที่ใช้ที่อยู่นอกสหรัฐและแคนาดาจะเห็นทั้ง2ชื่อซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าเขาได้สั่งเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนตาริโอท่ามกลางข้อพิพาททางการค้ากับแคนาดาจนนำไปสู่การตั้งกำแพงภาษีตอบโต้กันเป็นมูลค่านับพันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะช่วงหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมกลับมาพร้อมกับ Green Update นะคะ
0: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
7: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
0: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

พลงนี้ชื่อว่าขอบใจที่พูดแรงนะคะจากแนนวัทยานั่นเองค่ะมีเพลงเพราะที่คุณอยากฟังแล้วก็เล่นให้ฟังด้วยในชั่วโมงนี้นะคะ DJ Playlist กับ DJ DJ Bam ก็เรียกว่าเบลนกันไปผสมผสานกันไปในหลายๆเพลงเพราะหลายๆรูปแบบนะคะฟังกันเพลินๆในช่วงตีหนึ่งกว่าๆแบบนี้ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเนาะแทบจะทุกวันเลยนะคะไม่ช่วงบ่ายๆก็เย็นๆค่ำๆบางวันก็ฝนตกโปรยๆกันแทบจะทุกคืนเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ใครที่ต้องออกไปไหนมาไหนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่างข้อความนี้บอกว่าไปโดนฝนมาขอวิ่งไปอาบน้ำสัก3นาทีก่อนพอใช่ไหมคะ3นาทีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกลัวจะไม่สบายเนาะอ่ะยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันต่อไปแล้วกันค่ะและยิ่งช่วงนี้ได้ข่าวมาว่าโควิดค่อนข้างจะระบาดอีกรอบนึงแล้วบางคนบอกว่าที่ออฟฟิศก็ให้ work from home เรียบร้อย

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

เลยที่ JobsDB Weber Stratocare ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่ruzai.com Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ร่มสีเทาคงไม่ใช่แค่เครื่องป้องกันฝนธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นภูมิคุ้มกันใจของเราด้วยนี่แหละค่ะส่งท้ายกันด้วยอีกหนึ่งเพลงนะคะจากเคลียร์ค่ะในชั่วโมงนี้นะคะจริงๆยังพอมีเวลาเนาะยังเปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันอีกในชั่วโมงนี้ DJ Playlist กับ DJ Bam นะคะเอาเป็นว่าคืนนี้ใครอยากนอนหลับฝันดีฟังเพลงเพราะกันที่นี่ Green Wave แล้วก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขด้วยละกันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ค่ะเที่ยงคืนจนถึงตี 2 DJ Bam ที่ Green Wave

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ขอมาปิดท้ายกับอีกหนึ่งโปรเจกต์แล้วกันนะคะเรื่องของธรรมดาธรรมดาที่เราอาจจะมองข้ามเนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งสำคัญมากเหมือนกันนะคะสำหรับใครบางคนโดยเฉพาะในวันที่มีทั้งภัยธรรมชาติเกิดอุทกภัยชีวิตประจำวันที่มันเคยเป็นเรื่องง่ายทั้งอาหารการเดินทางหรือว่าของใช้ที่จำเป็นก็กลายเป็นเรื่องยากทันทีนะคะในเดือนกันยายนนี้ล่ะค่ะ Green Wave อยากจะชวนทุกคนมาเป็นเพื่อนที่พร้อมพึ่งกับโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะคะเราจะร่วมกันส่งต่ออาหารกระป๋องแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่ยังคงสภาพอยู่นะฮะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะหรือว่าจะส่งต่อกระป๋องเปล่าแล้วก็ขยะรีไซเคิลนะคะเพื่อเปลี่ยนเป็นมูลค่าเพื่อช่วยเหลือเยียวยากันต่อนะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพราะของเล็กๆในมือเราเนี่ยอาจจะมีความหมายกับใครอีกหลายๆคนมากกว่าที่เราคิดนะฮะมาเปลี่ยนจากแคนธรรมดาสู่แคร์ที่มีความหมายกันค่ะ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียวคืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Nightlife ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: นี่คือเวลาของ Green Update นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานอุทยานแห่งชาติของสหรัฐก็เปิดข้อมูลนะคะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากค่ะในอุทยานแห่งชาติ Grand Canyon รัฐแอริโซนาของสหรัฐนะคะโดยไหลเข้าท่วมพื้นที่หุบเขา Bright Angel Canyon แล้วก็จุดพักแรม Phantom Ranch ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโคโลราโดก็คาดว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย20รายค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานงานกับทางการรัฐนะคะเพื่ออพยพประชาชนแล้วก็ตรวจสอบจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐก็เตือนนะคะว่าอาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งอาจจะทำให้มีความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็หินถล่มด้วยค่ะยังกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเราเจอกันค่ะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในRemaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: นแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: อายุเพิ่มขึ้นไม่ว่านะแต่รอบเอวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่โอเลยนะหมอเพื่อนข้าวเนี่ยแค่มองก็อ้วนแล้วเดี๋ยวจะกินให้น้อยน้อยที่สุดเลยคาร์ดิโอให้หนักเลยดีไหมอ
0: ย่าเพิ่งอดค่ะพี่ดาพอเข้าสู่วัยที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มเปลี่ยนแปลงร่วมกับมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงตามวัยไขมันอาจสะสมบริเวณหน้าท้องได้ง่ายขึ้นค่ะทางที่ดีควรทำคาร์ดิโอคู่กับเวทเทรนนิ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันอย่ากินน้อยเกินไปนะคะเพราะอาจเสียกล้ามเนื้อได้เน้นไปที่โปรตีนผักลดหวานลดอาหารทอดนอนให้เพียงพอทำต่อเนื่องแบบนี้จะช่วยควบคุมรอบเอวที่เห็นผลระยะยาวกว่าค่ะ
2: เพื่อ

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะเกษตรกรในพื้นที่ที่รับสูงทางตอนกลางของเวียดนามซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าที่สำคัญของโลกเริ่มเปลี่ยนจากการปลูกกาแฟหันไปปลูกทุเรียนมากขึ้นนะคะเพื่อรองรับความต้องการบริโภคทุเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นในจีนค่ะโดยเวียดนามเข้าสู่ตลาดทุเรียนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2565แล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามก็ได้กลายเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่สุดของจีนโดยคาดว่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามในปีนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม180ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2564ค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงยังติดตามกันได้เหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับ Green News ด้วยนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: หมอหมออย่าเสียงดังไปนะมีวิธีสังเกตตกขาวไหมอะว่าแบบไหนมันปกติ
0: กระซิบทำไมคะพี่ดาปกติตกขาวจะใสหรือว่าขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่คันค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเขียวเทาหรือว่ามีกลิ่นคาวปลาคนเป็นก้อนหรือมีเลือดปนนอกรอบเดือนร่วมกับคันแสบเจ็บเวลาที่ปัสสาวะควรรีบไปพบแพทย์ค่ะเพราะอาจเกิดจากเชื้อราหรือแบคทีเรียเสียสมดุลจะได้รักษาให้ตรงสาเหตุค่ะไม่ต้องเขินนะคะสังเกตตัวเองแบบนี้ดีแล้ว
1: เขินเลยอะหมอแค่ถามให้เพื่อนเฉยๆอะ

เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

วลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นองค์การยูนิเซฟค่ะก็เปิดข้อมูลนะคะกรณีกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วฉนวนกาซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย4รายบาดเจ็บอีก5รายค่ะนอกจากนี้นะยังทำให้เสบียงด้านโภชนาการของยูนิเซฟมูลค่ากว่า 770,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์แล้วก็แม่ที่ให้นมลูกกว่า 45,000 คนได้รับความเสียหายค่ะรวมไปถึงคลังสินค้าของพันธมิตรด้านมนุษยธรรมด้วยขณะที่สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติบอกว่าพลเรือนและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านมนุษยธรรมต้องได้รับการคุ้มครองโดยสหประชาชาติและพันธมิตรกำลังประเมินและก็ทำเครื่องหมายจุดพื้นที่เสี่ยงภัยจากวัตถุระเบิดรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนด้วยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงยังติดตามได้เหมือนเดิมนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก West by Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
5: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมครับผม
4: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
5: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียวคือ1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
7: ้ต้นชั่วโมงแบบนี้มี Green News มารออยู่แล้วนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานนะคะญี่ปุ่นค่ะได้ประกาศว่าได้เข้าสู่ฤดูการระบาดของไข้หวัดใหญ่อย่างเป็นทางการแล้วค่ะซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่เร็วที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2542ซึ่งเป็นผลจากการที่สัปดาห์ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เกือบ 4,100 รายในสถานพยาบาลประมาณ 3,000 แห่งทั่วประเทศโดยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้ป้องกันตัวเองด้วยการหมั่นล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
2: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป AirTime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

อารมณ์ดีเรื่อยมานะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับตีห้าจนมาถึงตอนนี้เข้าสู่คาสเซ็ตคลับนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าเปิดเพลงแบบอะคูสติกจะทำให้เราไม่ตื่นไหม เพลงต่อไปไม่เป็นอะคูสติกครับแต่เป็นเปียโนเลยล่ะอ่ะก็เดี๋ยวค่อยๆหาโอกาสเร่งจังหวะกันละกันนะครับแต่จริงๆต่อให้เป็นเพลงช้าก็ค่อยๆวอร์มอัพเสียงไปด้วยกันได้นะถ้าร่างมันยังขยับไม่ค่อยสะดวกลองขยับเส้นเสียงก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วร้องเพลงเหล่านี้ไปด้วยกัน

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: Oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก Oh well
4: oh well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอสันนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอถ้าพี่ดาววันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้าวเดร
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
4: Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Cover
4: Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: องศาที่ต่างกันแบบเอนโดฟินนะครับกับดานะฮะคาร์บอนไดไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวเอารายละเอียดมาเพิ่มเติมกันให้แน่นอนนะครับข่าวคราวเริ่มมาแล้วล่ะสำหรับการกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงบนเวทีนะครับของศิลปินกับพวกเราทั้งหมดนะครับรออีกนิดนะใจเย็นๆ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ในวันที่โลกมันหมุนเร็วนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะรู้สึกว่าแบบอะไรอะไรมันก็ดูวุ่นวายฉับฉวยไปซะหมดนะครับจนรู้สึกว่ามันยากมันอันตรายมันหาที่ปลอดภัยกับทั้งชีวิตแล้วก็หัวใจได้ยากขึ้นนะครับเป็นที่มาของเพลงนี้จาก Yesterday นะครับที่ปลอดภัยเอาว่าต่อหัวใจก่อนกันละกันนี่คือ debut track ครับลองฟังด้วยกัน

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
8: 0% กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: ปโลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: Yeah!

0: ด่นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดไดอาน่า
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: ClubInspire Day
4: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime
6: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรีไวต้าฟู้ดเอเชีย2026จัดโดย Informa Markets

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาคลับฟลายเดย์รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook คลับฟลายเดย์แฟนเพจฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green Update ค่ะกรมสิ่งแวดล้อมส่วนสาธารณะและนันทนาการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาของบรูไนเขาเปิดข้อมูลนะคะภาพถ่ายดาวเทียมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนตรวจพบจุดความร้อนหลายพันจุดเลยค่ะทั่วเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะนับตั้งแต่วันที่27ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกของเกาะบอร์เนียวโดยเฉพาะพื้นที่กาลิมันตันตอนกลางแล้วก็กาลิมันตันตะวันตกในขณะที่บรูไนเนี่ยนะคะกำลังเผชิญกับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนแต่ถ้าเกิดว่าดูค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศทั้ง4เขตของบรูไนแล้วก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลางค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามกันต่อเวลาของ Green News มารออยู่ต้นชั่วโมงนะคะGreen
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน
1: ผ่านชั่วโมงแรกจากตี5กันไปมาถึง6โมงนะครับปลุกกันอีกรอบนึงครับมีคนอยากฟังแท็กซี่ไรด์จากทาราคอต้าอันเลือกมาเป็นเพลงแรกเลยอาจจะใช้ว่าเป็นเพลงปลุกสำหรับบางคนที่ตั้งนาฬิกาไว้ตอน6โมงเช้าอันที่ Green Wave เรามาสวัสดีกันยายนด้วยกันดีกว่า

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: ยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: เดือนใหม่ต้องสาดความสดชื่นนะครับมีข้อความบอกแบบนั้นเอางั้นเปลี่ยนเพลงสักนิดนึงละกันให้มันชื่นขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆเมื่อสักครู่ก็มีสแตมป์กับมันคงเป็นความรักแล้วก็ความหวานกับลุลารวมถึงเพอร์พีชนะครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเธอกันมาแล้วนะฮะเดินหน้ากันครับถือว่ามากันครึ่งชั่วโมงละของชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยววันนี้เจออันกับพี่อ้อยนะครับหลัง7โมงกับ Green Morning Show กันนะ

0: ชอบเพลงนี้นะมัสเกเทียร์ครับกับมายรับนะครับกับพิจารณาและใช่ครับคือมอร์นิ่งโชว์วันนี้เป็นอันกับอ้อมไม่ใช่อ้อยสาวๆเขาไปสลับกันนิดนึง
1: พิจารณาดูนะ
0: ส่วนวันนี้เดี๋ยวเจออ้อมตั้งแต่ต้นเดือนเลย
2: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: Smiley Request ครับเริ่มต้นวันใหม่พร้อมๆกับเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับข้อความล่าสุดที่ส่งมาคือบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ไร้งานในรอบ24ปีบอกรู้สึกแปลกๆดีผมยังดีใจที่มันลงท้ายว่าดีอยู่นะฮะแล้วเขาก็ลงท้ายต่อว่าชีวิตต้องไปต่อจริงๆก็ถูกต้องทั้งหมดนะครับผมก็จะไม่พยายามพูดประโยคอะไรที่มันสวยงามเกินจริงนะฮะผมก็เข้าใจแหละว่ามันต้องรู้สึกยังไงบ้างนะครับแต่ผมว่าบางครั้งพอเราถึงจุดอะไรแบบนี้หรือมันเดินมาถึงจุดเปลี่ยนเนี่ยบางครั้งกึ่งๆว่าชนฝานิดๆมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้นะฮะเราอาจจะยังมีพื้นที่อีกประมาณนึงกว่าจะถึงฝาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งใจมันรู้สึกว่ามันถึงฝาแล้วผมว่าสิ่งนึงซึ่งมันจะเกิดขึ้นแล้วผมก็เคยอยู่ตรงจุดนั้นด้วยคือเราจะหันกลับมามองรอบๆตัวว่าที่สุดแล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆหลังจากที่บางครั้งเราเคลื่อนตัวไปแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้มันฟุ้งเต็มไปหมดเลยอะแต่พอมันถึงจุดหนึ่งซึ่งเช่นจุดเนี้ยเราจะเริ่มมองรอบๆตัวเราว่าตกลงอะไรที่สำคัญที่สุด

ไม่ว่าจะปัญหาอะไรที่สำคัญที่สุดความสามารถอะไรของเราที่สำคัญที่สุดเราเหลืออะไรที่เป็นอาวุธที่แบบเจ๋งที่สุดและอะไรที่สำคัญที่สุดเช่นกันที่เราควรต้องปรับแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะซึ่งผมว่ามันก็เป็นจุดที่นะย้อนกลับไปวันนั้นนะเปลี่ยนชีวิตผมแล้วก็เปลี่ยนวิธีมองโลกของผมเปลี่ยน mindset ของผมไปเยอะเหมือนกันแล้ววันนั้นผมก็กลัวกลัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะแค่เปลี่ยนก็กลัวแล้วล่ะนะแต่ในที่สุดผมเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ผมดีขึ้นมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีวันนั้นจริงๆผมก็จะไม่มีความสุขได้มากเท่ากับที่ผมมีอยู่ในวันนี้เหมือนกันก็เอาใจช่วยนะครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: และแน่นอนนะครับเดินหน้ามาเรื่อยๆกันทีละวันแล้วก็ก้าวเข้าสู่เดือนใหม่อีกเดือนหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับแต่เรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องสำคัญเสมอนะครับกับการออมออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนด้วยโดยเขาจะโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติเลยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำคือ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่ได้จำกัดวงเงินเราฝากสูงสุดด้วยนะฮะระยะเวลาฝากคือ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดานะครับรับดอกเบี้ยเต็มไปเลยไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะครับในกรณีที่ถอนก่อนครบ3ปีนะฮะคุณได้รับดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วเริ่มได้เลยวันนี้ถึง31ตุลาคม2519ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: อ่ะเริ่มต้นเดือนใหม่ก็ชวนมาทำอะไรสนุกด้วยดีด้วยไปด้วยกันนะครับกระป๋อง1ใบโอ้ผมว่าในแต่ละวันหลายคนใช้หรือทำให้เกิดสิ่งนี้มากกว่า1ด้วยซ้ำนะฮะสามารถช่วยได้มากกว่า1ทางด้วยซ้ำนะครับถ้าเป็นอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับสามารถส่งต่อเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระป๋องเปล่าก็อย่าเพิ่งทิ้งฮะแค่ล้างแยกแล้วส่งเข้าสู่การรีไซเคิลก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นมูลค่าเพื่อช่วยเหลือต่อกันได้นะครับนี่คือ Green Wave Share for Care นะครับ Can to Care ที่ร่วมกับ Recycle Day แล้วก็ Waste by Delivery ครับชวนพวกเราทุกคนเลยนะครับมาร่วมกันนะฮะทุกมูลค่าที่เกิดขึ้นจะร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับตลอดกันยาเริ่มแล้ววันนี้นะครับมาช่วยเปลี่ยนแคนธรรมดาสู่แคร์ที่มีความหมายไปด้วยกัน
2: Green Wave Share for Care Can to Care
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
10: ์ All well, all well รู้เคมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าม
11: ากกว่าการชั่งน้ำหนัก
12: All well All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
13: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์ จ็กกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
14: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
15: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time DudeFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
16: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
17: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
18: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
17: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
19: ตายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกทการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงตายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์กำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
20: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
21: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
22: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
23: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
24: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
25: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
26: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
27: ยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดข้อมูลนะคะคดีหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์ของสิงคโปร์ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนที่ผ่านมามีจำนวน 18,391 คดีคือลดลง 17.9 ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะเดียวกันค่ะมูลค่าความเสียหายจากคดีหลอกลวงในสิงคโปร์ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ410ล้าน6แสนดอลลาร์สิงคโปร์นะคะลดลงร้อยละ 17.9 ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์ก็เน้นย้ำค่ะว่าการปราบปรามคดีหลอกลวงเนี่ยยังเป็นวาระสำคัญระดับชาติเพราะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในภาพรวมจะดีขึ้นแต่จำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายที่พุ่งสูงก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่ค่ะเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังกลับมารอบหน้า8โมงเช้านะคะ
26: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อย